0: วัสดีเจ้าลุงดีเจเจ้าที่น้องโทรมานี่บ่ได้โทรมาขอบเพลงเนอะแต่จะโทรมาถามลุงว่ากินยาบำรุงหัวใจหรือยังเจ้าจะไปอุ้นักเนี่ยเจ้าความดันจะขึ้นไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า Goodbye I love you
1: นึกว่าบ่จ่าย

sút tơ, con chăng sút tơ. บ่ลวกบ่แหลมอย่างเขาแต่ตัวเฮาละบ่ขอไผกินชอบแต่งตัวติดดินบ่ยามหมิ่นความคิดของไผบ่ชอบทำตัวลอกแล่นเลียเลียลาดแข่งขาของไผแต่บ่หวายกูจังสู้เตอ

0: ยกมือ10นิ้วก่ายเก้าเกศีขอสวัสดีพี่น้องตัวหน้าเจิญฟังรายการเตอนางน้องล่าข้าวห้ำลานาแต่เนิ่นอย่าเอาใจไก่ปล่อยปีนี้เคินแต่งสารข้าวเอิ่นเนอนายหกโมงเมื่อเจ้าลูกหลานตั้งหลายก่อนกินข้าวง่ายมะมาฟังใจนั่งอู้สล้อซอซึงซับเปลี่ยนกำอู้ฟังก็ม่วนดูมากนักเฮ้อแฮะเว้จะไปฟังไปไหนเจ้าลูกหลานลักละป่อนั่งอู้คนเดียวฟังกำคนเท่าเตอจะได้ฉลาดเฉลียวอู้จ๋ายอกเคียวฝากมาถึงเจ้าฝากมาถึงเจ้าโลกนี้ล้วนแต่อันนี้จังนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังติฮักฉะนั้นอย่าไปอวดตัวดีจะไปคุยเจ้างูจะไปอยู่บาดาลอย่าตาตายนักพลาดอย่าประมาทผู้มีศีลมันบ่ดีพี่น้องครับข้าวห้ามข้าวซอฉบับนี้จากพ่อหนันต่อมสาธุเมมไร่สันปงงามสุปึงไม่แต่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบผู้ผมอำนวยกรพัดมาเล่าคือพี่น้องได้ห้องฟังกันทางบ้านขอสวัสดีเจ้าปี่นายน้องตกอยู่บ่วงก้องแห่งห้องความตายในโอกาสนี้ขอจี้ขยายเพื่อสาธยายเป็นบทบาทถ้อยการเป็นการตายยิงใจใหญ่น้อยมัจจุราชคอยจ้องจักสั่งพญายมอบลมสืบจักไผ่สร้างบาปก้าปาโลจากต้นเหตุเก้าจาติตุโขจาติธรรมโมมาบังเกิดด้วยอนัตติโตแม่ใบหน้าซุ่ยหนีไปตั้งใดก็บ่ป้นตุ๊กเกิดตุ๊กเป็นมาเต็งดีบย่นเมื่อเฮาเริ่มต้นเป็นคนตอนอยู่ในต้องมารดาแห่งตนก็ตุ๊กเววนหาสุขดึงมาได้ตามพระสัทธาองค์คำติไว้ได้เตสนากล่าวจี้มนุษย์ตั้งหลายปายในโลกนี้สุขตุ๊กเกิดขึ้นตึงมวนขอฝากเป็นข้อคิดบ่ฮือผิดผวนเฮาก้อยคำนวณตรึกตรองส่องแจ้งเกิดมาก็หลายความตายก็แซงเป็นกู้เตรียมแปลงบ่ปัดเกิดแก่เจ็บตายเป็นกู้ไม้มัดบ่ปัดผ้าข้างสักหลายกันมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายบ่ว่างัวควายสักใหญ่สักน้อยจะต้องสลายหายไปเสียจ้อยอย่าหวังได้ครองโลกนี้บ่มีไผนาจักมาหลีกลี่หนีความตายได้ไกลกานี่แหละพี่น้องของอนิจจาคือสังขารบ่นิ่มเตียกมันเกิดตายตายบ่มีขอบขั้นเกิดตายตึงวันค่ำเจ้าหาแก่นหาสารบ่ได้แต่เล่าหมุนเวียนเปลี่ยนปลิ้นพันไปบ่ฮู้สุดเมียนสว่างเลื่อมมดใสวนเวียนเปลี่ยนไปบ่นิ่มเตียงมันเกิดมีที่ไหนตายก็มีที่หั่นเพราะกรรมตวยตันจ่องก้องมันเป็นธรรมดาอาวอาพี่น้องการเจ็บป่วยไข้ตวยมาเจ็บหัวเจ็บต้องเจ็บหน่องเจ็บขามันเป็นธรรมดามันมีมาแต่เงาชลาปิตุขาปาฮือแก่เท่าสังขารคนเฮาเหี่ยวมันเนี่ยเวียกทำการย่อนยานขี้ข้านเส้นเอ็นกระด้างเจ็บแอวลูกหยากหนังหยากเอ้ยไปไหนบ่แผ่วไม่เต้าเป็นแนวแอวตามขวงบ้านตึงบ่มีไผคนใดร่วงข้ามสังขารละทำสูงยู่มันตกตัดไผต้องกึดใจฮู้เมื่อมันเกิดขึ้นตวยมาบ่ต้องได้ซ้อบ่ต้องได้หากันถึงเวลาก็เอามาใส่ฮือถึงเวลาน่ะก็เจ็บแข้งเจ็บขาปวดเด็ดเน็ดหนีหนีคบปวดเมื่อยกาโยนักเนื้อนักตัวแข้งขาก็อ่อนเนาะเออเตียวตังก็พิษแต่ก่อนเตียวบ่ใครสู้ดีจึดเนื้อจึดตัวตึงมีเป็นเตื่อคบปวดเจือตําเอ็นเส้นตึงเอ็นแข็งมันนึงตวยมาแต่เฮ้ยเนี่ยอํานวยจังหวะ60ขึ้นเต็งก็จําเป็นได้เก่งไว้เจ็บเป็นป่วยไข้ปวดแข้งขาซึ้งเจ็บเอวปวดต้องปวดน่องรู้สึกมันตวยมานะเฮาบ่ใครได้มันก็มาคนเดียวเนี่ยฮะนะบ่ต้องเสาะหากันถึงเวลาเอามาใส่ฮือจะเอาเงินแสนเงินล้านเงินตื้อไปไถซื้อเอาอายุฮือหนุ่มฮือสาวหน้าขาวเป็นปุฮืออายุมันยืนนานมันฝืนธรรมชาติมัจจุราชหานมันไล่ตวยตันติดตามมาไกลกาละเวลาล่วงมาใจใจบ่มีอันใดหลีกพ้นอายุตีขาเข้ามาหนีบย่นถอยหนลดสั้นทุกทีเอ้ยเฒ่าแก่ไปแล้วตามเดือนตามปีถ้าบุญบ่มีก็จักเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสงสารโลกใต้มนุษย์เมืองคนลุ่มฟ้า กรรมใครกับบุญมันตันเร็วหรือจ้ามารออยู่ท่าถึงวันเกิดเฮานั่นทุกคนฮู้กันแต่วันตายมันบ่อาจจะฮู้ได้จะตายวันใดตายเมื่อยตายไข้ตายเป็นวัดไอก็บ่ฮู้จะตายนั่งตายนอนหงายคว่ำเงียบเหยียดคู่อยู่ตามห้อมห้วยปูดอยนอนรับอยู่แต่โอ้ตายไปหายสอยเขย่าห้องก้อยเออล่างปกกระด่างเฮ้ยมันเป็นแต่กรรมนำมาแต่งสร้างตึงบ่มีตังหลีกเว้นเออเนี่ยพอเฮามัจจุราชามัจจุราชาเข้ามาหนีบเก้นบ่มีสายเส้นเครือใหญ่คนดีคนให้ยิงใจตั้งหลายไผ่ก็ว่าเจ้านายตายกันตัวหน้าโอ้โหคนสวยคนงามล่างชามสักพามหาราชาเจ้าฟ้านักบวชบัณฑิตบรรพชิตปอกก้าก็ต้องตายความหน้าวอมไหวถึงจะลบลี้หลีกหนีความตายเป็นเจ้าเป็นนาย4849เออองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าสู่นิพพานไปแล้วคนธรรมดามันบากากัดแก้วจากความตายได้สักคนบอกว่าคนทุกข์ยากดีมีจนภัยบ่อดทนกำฟ้าอยู่ได้เอาเข้าวัดเข้าวาหมั่นสากับไว้อย่าหลงงมงายโลภนักอย่าฮือตัณหาเข้ามาบังคับจักจูงใจฮือน้ำปลาเมาหลงฝุ่นมุ่นมกกิเลสตัณหาถูกอวิชชาปิดบังห่อหุ้มปิดบังห่อหุ้มเอ๊ะกับปลาฮือหลงไหลใจดำมืดกุมบ่ฮู้บาปบุญกุมพระเออหลงโลกลืมตายหลงกายเลยละลืมแก่ลืมเฒ่าเมามัวตัณหาตัวเนี้ยมันน่าดีกว่าหลงผัวหลงเมียลืมพ่อแม่เจ้าหลงทรัพย์สิ่งของเงินทองลูกเต้าลืมศาสนาพระพุทธเมาหลงตัณหากามาลืมตุกหลงฮักลูกเต้าปุตตาลืมวาลืมวัดลืมศาสนาหลงให้หลงนาลืมสากะไว้ถึงความเจ็บเป็นภัยจักปนได้สัตว์ในโลกามนุษย์อันละหันตาตั้นก็ถึงวิมุตจึงตัดขาดเสี่ยงพยาข้ามล่วงปนในโลกโลกาถึงนิปานาสวรรค์มิ่งห้องได้ถึงความสุขตุกบ่มาคล้องสุขใจเรื่องลองจื่นจ้อยข้าได้ไขขานนิทานเล็กน้อยเรื่องเจ็บป่วยไข้นานาจึงได้ยิบยกมาอู้มาจากการมรณามิ่งม้วยความหน้าถึงมีอิทธิฤทธิเก่งกล้ามรณาธรรมโมหนีบย่นอนาติโตบ่ได้ล่วงพ้นทุกคนจะต้องบำไหวฮือมันละลึกนึกถึงความตายชีวิตยิงใจเหมือนเหินเหมือนหิน4ก้อนเหมือนหิน4ก้อนกิ้งทับถมตัวหน้ากลัวนครพระชีวรกล่าวไว้เออได้แก่อันใดตั้งไขก้อนใกล้คือหากมาได้สิ่งใดธาตุทั้ง4นั่นบ่ท่าสงสัยดินน้ำลมไฟจักไขบอกเจ้าเฮามีตัวตนจนแก่จนเฒ่าเปื้อธาตุ4เฮาเป็นเก้าดินน้ำลมไฟดับไปแล้วเล่าร่างนิ่มกระด้างคิงเย็นเป็นอยู่อย่างเนี้ยมันบ่มีกฎเกณฑ์มันตึงบ่เล็งพ่อตาพ่อหน้าอย่าได้ลาสาอาวอาหน้าป้าเมื่อต่ำตัวมานั้นเล่าอันทรัพย์สิ่งของเงินทองเติกเต้าตายถึงมาได้ตัวไปกรรมนี่มันมีแต่หากแน่เหลือใจติดตามเฮาไปโลกนี้โลกหน้าขอสวัสดีพ่อลุงแม่ป้าจบก่อนวาตาข่าวจ้อยสำนวนใดบ่ใครเรียบร้อยตามบทบาททอยใจความย่าได้ตำนี้อโหสิกรรมขอท่านผู้ฟังยกโปรดหมดข้ายกโปรดหมดข้าเออสุขกายสุขใจต่อไปตั้งหน้าคืออยู่ตีคาเตียงเต้าสัปปะโลโกเจ้าเกียงกับเต้าขออยู่เตียงมันตีคาฝูหมู่อยากมิตรทืบดังโสตาวันวันนี้พ่อนางตอมจักลาสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังทุกอย่างมันเป็นอันนี้อย่างทั้งนั้นแหละโอ้หน่ายใจจะถึงวันที่จะจากกันแน่เนาะคนเฮาบ่จากกันเมื่อเป็นก็จากกันเมื่อตายมันถึงจากกันแน่ว่ายายพี่น้องมาเฮาเนาะเออก็คือถามมันบ่ให้บ่วนนะฮู้อยู่ไปหิไปหาไปบ่วนไปเด้อเฮา
1: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับเฮาเป็นอยู่อย่างธรรมชาติมันดีที่สุดครับอย่าฮื้ออะหยังมาแปลกปลอมในร่างกายให้เลยอยู่อย่างธรรมชาติกินอย่างธรรมชาตินะครับมันก็บ่ค่อยจะเดือดร้อนตายก็ตายให้มันตายธรรมชาติก็สบายนะครับนั้นอะหยังกระจ่างครับเรื่องอาหารการกินคือเป็นไปตามธรรมชาติอย่าไปปรุงแต่งให้มันเลอะเลิศจนเกินไปก็เพราะอะหยังครับ มันมีผลกับร่างกายปวดท้องว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพื่ออาหารจะต้องเตี้ยวสูงสารก็เพราะคนใจบาปไม่หรออันเนี้ยจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่ออาหารอาหารการกินอันใดที่มันบอกให้ถูกกับโลกกับลมกับเลือดกับตัวเขาเนี่ยนะครับก็จะไปกินหรือกินน้อยๆเหี้ยกระเพาะกำสองกำคือมันแล้วใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นตัวใจปากก็ยากใจตัวก็ตัวใจผัวก็เดือดร้อนปะทะทะก่อนมีสัมภาระกินเอากินเอากินแตะกินว่าลาบลูกเหล้าเออยอดดิบคะแนนดิบมันแพ้ซ้ออะไรอย่างที่มันแปลกๆใหม่ๆพิสดารพิสดารมาเปิบมากินกันอันนี้ระวังไอ้อย่างที่มันพิษธรรมชาติไปก็จะลำบากครับอย่างยามนี้จะมากินลาบฟานนี่บะละเนอะเข้าหน้าฝนนี่นะเพราะมันอย่างโลกมันหนักครับสัตว์ป่านะครับฉะนั้นการอาหารการกินเขาต้องพอพ่องตัวใจปากลำไปบดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับเอาเรามาฟังข่าวห่ำข่าวซอเรื่องเห็ดถอบปัดท่อเห็ดถอบเดี๋ยวดีดีมาแหงเนอะฝนมันไม่ย่นไงแล้วก็ฝนมันย่นไปย่นเข้าย่นเข้านะปัดท่อเดือน8กินเตาเดือน9กินเห็ดถอบเนี่ยเห็ดถอบแกงใช้ยอดบ่เมาเดือน9แกงใช้ยอดบ่ไฟมันลำบนไหวอ่านครับก็ลงฟังเรื่องเห็ดถอบนะครับจากไผ่เอ้ยครับมานี่จากไผ่อ้อลองปลายกันเนาะบุเลยดง64บุญเจ็ดบ้านนาเมงตำบลแม่หัวผ้าอำเภอแม่แตงเจียงใหม่ยินดีนักๆครับฝั่งเนอโภชนาการอาหารรสเด็ดอันเนี้ยมันบ่ป้นเฮ็ดคนเขาชอบกินกันหลายหมื่นชนิดกินได้ครบฉันหลายอย่างหลายพันออกตามห้อมห้อยหน้าฝนตกตื้อบ่ได้ลิ่งจ้วยกินตวยขายตวยปะเลอะบนดอยม่อนสูงไปแอวเสาะเตอะสัปปะเห็ดอันกินลำเห็ดเขาค้นคิดมีอยู่หนาหนำนอกละดูทำก็มีขายก็กินได้คือเห็ดกระป๋องขายล่องไปตั้งใต้เป็นอาหารไทยสำเร็จธรรมชาติมีกันถึงหน้าเห็ดคนแตกตื่นเสาะกันฮือฮาเห็ดสัปปะเห็ดจักเล่าไข่จ่าจักพันลนาเต่าตีจับได้เห็ดแดงเห็ดเหลืองเห็ดขอนไฟไหม้ออกดอกบานใบซ่อนทับเห็ดไข่ห่านเหลืองเห็ดเฟืองอ่านนับเห็ดลมเห็ดห้าเห็ดลมเห็ดเขาเพาะเชื้อใจส่วนผสมเป่าฮื้อนางลมเห็ดหูหนูแห้งเห็ดออกเมื่อคืนบานใบก่อนแจ้งเห็ดถอบมาแรงคนจองสั่งซื้อเริ่มแรกหัวทีแม่ก้าตวยตื้อราคา1ลิตร100สาวมวลเหมือนลูกจิ้นสีดำสีขาวบ่สั้นบ่ยาวเต่าบ่ขามป้อมหัดเท่าเมาะกาแต่เขาต้มใส่เกลือก็ถึงล้ำเลยคนเสาะปั่นปอยคนไปเสาะนี่โหอย่างกระปอยนี่ยันดอยแอวอ้อมบ่กลัวอิดอ่อนขายแปงไก่ยำก็ต้มไก่ต้มก็แกงเฮ็ดทอบมาแรงเนื้ออำนวยปีข้านะกะอาหารการกินมีมาเป็นหน้าบ่จ้างว่าอย่างใดคนมักคนชอบมันอยู่ที่ใจใกล้ใกล้จํากินไปฮื้อป้นขาบเข้าขอเชิญอํานวยไปพอเถิดเจ้าบ่ใจจะเล่ามันมีเอาไปที่ไหนไปซ่อนตั้งไหนตั้งแม่หอพระแต่หากบ่มีมันบ่จ้างมีไปพอก็ได้เขามีวางขายเนอะรถเมล์ป้าวสายใต้ถนนสันทรายอําเภอป้าวเขาซ่อเฮ็ดขายม่วนงานเดือดเศร้าแม่ห้างนางบ่าวซอนคิงแถวห้วยน้ำจางนี่นะสวนป่าหนองปิงป้อจายแม่ยิงตุ้ยกันเป็นถ้อยตุ้ยกันเป็นถ้อยขอจบไข่การสุนสารข้าวซ้อยมีเรื่องเล่าปล่อยฮือฟังเรื่องไปซ่อเฮ็ดตกน้อยหงายหลังเนี่ยอุ้ยดีๆๆๆๆจะเล่าฮือฟังเรื่องมันมีอย่างอีฝั่งนี้ก่อนเอาไว้เขาย่ำพะโลดหินแตนเหลืองไหลจี้ป้อโถโดดหกล่นหนีปอบตันตีนย่ำก็ว่องซีนก้ากองซีนสะดุดงายหลังทะแลกเต้าวำเขี้ยวฟักหายจ้อยเขี้ยวหายแล้วยุ่งโหเฮ้ยมันเต้าเฮ็ดทอดออกตือหวังได้เหตุสักน้อยเข้าป่ายันดอยลั่นปั๊บดอยหลันปั๊บเหรอฮู้อ่ะดอยหลันปั๊บเป็นดีเสียดายอำนวยปีขับเขี้ยวฟักหายอันดงดำล่นหกแตนจี้เป็นเวรเป็นกรรมเต้านอนอวกงำขำก่อปะญ่า
0: คนไปจับหลายเขาบ่รอท่างมเซาะไข่หาเขี้ยวงามป่าหญ้าก็อุบซ้ําเป็นป่าหนามเขี้ยวฟักจักงามเลยเซาะบ่ได้เฮ็ดทอบมาแรงเน้อกินแหนงเหงาใบก้านอดบ่บ่ได้เข้าจวนกันไผปะปุ๊บผมขอลูกกวนส่งข้าวทบทวนกันว่าเก็บได้อ่ะไผเก็บเขี้ยวกูเลยโดกได้พ่องน่ะฮะกันว่าเก็บได้ส่งกูเลยดงคนงามบ้านใต้จะเสียกล้าใจแตนตื่นจะจ่ายเงินสดบ่โคตรคัดขืนเดี๋ยวนี้มาบลืมมาบลืมเกี้ยวอะหยังก็บ่ได้เกี้ยวอะหยังก็บ่ได้ขอความเมตตาเจ้าไว้ต่อไว้อำนวยปิดให้ประกาศตัวจำนวนเขี้ยวฟัก5ซี่งามสวยขอบคุณคุณอำนวยจบไว้ตรงนี้เต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยปูเลยดง64บุรีเจ็ดบ้านนาเมงตำบลแม่หอผ้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับบอกว่าไปเซาะกินเห็ดทอบมาแรงไปเซาะเห็ดทอบโดยเปิ่นจะซื้อ100ซาวก่อนสตางค์มีน้อยบ่ใครซื้อไปคนเดียวไปตัวเจ้าหมู่เสียแตนไล่จี้เหี่ยวเขี้ยว5ซี่ตั้งหน้าเป็นฟักหายไปบ่ครับไผ่ปบเอามาฮื้อปูเลยดงนะครับนะก็มีรางวัลหวานนะครับยินดีนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับเรื่องอาหารการกินนะครับก็เลือกซื้ออาหารที่สดสดสะอาดปราศจากสารอันตรายกินอาหารที่มีการเตรียมและประกอบอาหารและใส่ภาชนะที่สะอาดกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆมากินอาหารใส่สีมีสารอันตรายเช่นสีย้อมผ้าสารกันบุตรบอแรกยาฆ่าแมลงฟอร์มาลินอย่างนี้เป็นต้นกินอาหารที่เป็นเวล่ำเวลากินอาหารที่ครบห้าหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วนะน้ำต้มน้ำฝนน้ำที่กั้นกรองน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างถูกวิธีหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเช่นหวานจัดเผ็ดจัดเค็มจัดส้มจัดและของหมักดองหลีกเลี่ยงของกินเล่นจุกจุกจิกจิกนักลำไปนะครับอันนั้นบ้านเฮากินอาหารสดเลอะปะเต๋อเลือกกินเอาเถอะครับนะกินให้มันถูกวิธีแล้วท่านจะอยู่สุขสบายครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับการใช้ไฟฟ้านะครับไฟฟ้านี่คุณค่าอันนั้นแต่ก็มีโทษมหันต์เหมือนกันครับฉะนั้นยามฟ้ายามฝนเนี่ยครับมันเปียกชุ่มชื้นอย่างนี้ท่านไปเล่นกับไฟฟ้าบ่ได้เด้ออันตรายครับไฟฟ้ามีคุณค่าอันนั้นโทษก็มีเหมือนกันเด้อท่านเจ้าเครื่องทุ่นแหงหลายอันสบายหมู่เฮาเอ่ยสบายล้ำหนุ่มเท่าโรคร้ายราวีครับจากพี่อาริหงคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับยอสุนทรบทก่อนข้าวจ้อยริร่ำถ้อยต่างซ้อยบุผาฝากถึงพี่น้องทั่วห้องและฐานล้านนาวงหวานแฟนสารข้าวซ้อยเก็บเล่าสู่กันฮือหันห้อมถ้อยแนะแนวหอยอ่านคิดบ้านเมืองสมัยทุกไวเนยัดมิตรชีวิตง่ายขึ้นคืนวันเฮามีไฟฟ้านำมาใช้กันคิดการหลายอันหูหันไกลไกลไฟฟ้ากำหนุนมีกุลก้าได้หุงเข้าเตาไฟอุ่นน้ำแต่กะถึงวันกระจายกับมันนั่นนะหุงเข้าสว่างแจ้งส่องหันพลิตพันช่วยกำปั๊มน้ำซักผ้าแต่งมือไฟฟ้าส่องใจอ่านได้หนังสือคราวคราวเล่าลือตกเหนือออกใต้โทรทัศน์เปิดหันคืนวันไกลไกลละครเพลงเกมสอบนักเปิดไฟก็ได้หันหลายอันสอบพักบ่พักผ่อนหันวันคืนสบายยิ่งล้ำเข้าน้ำกำกินไฟฟ้าตัวยืนวันคืนเนื้อท่านเจ้าแต่กับตัวยืนแต่กับในบ้านในไฟฟ้าเนาะมีกุลอันนันใจกันหนุ่มเท่าไฟฟ้าแตนเฮาเตื่อมกำละอ่อนสมัยสูงไฟหาบน้ำถามบ่ฮู้หั่นซากอันมึงมีไปสูงไฟมึงมีไปหาบน้ำนะครับหาบน้ำนะครับไปหาบเอาน้ำมากินนี่มิตอดไฟฟ้านั่นอันนันเหมือนกันมีหลายเยี่ยงอันฮู้หั่นท่านเจ้าไม่มีอย่างว่าฮะตอดของมันห้างสาวเฮาหันปากันอ้วนเข้ากินง่ายงานเบาผ่อนพักบรรยากาศโน่นเนาะตุยติ๊กๆอ่ะเกมเพลงละครบางออนสอบนักผ่อนพักนักกว่าทำงานสอบพ่อโทรทัศน์นักกว่างานการไปพ่อโรงพยาบาลหูหันมดหนุ่มเท่าคนสอบสบายโรคหลายง่ายเข้าความดันหวานเบาหน่องจักโรคอกโรคใจมีไปพร้อมพักโรคเก้าโรคอ้วนเขียมเฮงคนสมัยนี้เฮงบ่มีแข็งโรคร้ายเข้าแซงเข้าไหนก็ง่ายได้มักง่ายมีไหนท่านนายที่ไว้มักยากจังมีที่นั้นกำบะเก่าเฮานำเอาบอกยันทุกท่านบ่เชื่อก็ควรฟังอู้สู้กันไว้บ่ได้หวังอะหยังเมียอ้วนนี่คือระวังผัวจังเบื่อแน่ฮึอีตาแต่ตุ้ยโกงเนี่ย

าเจ็ดล่ำหู้จ้างหาหลัวดังไฟหาบน้ำหื้อหู้มอเข้าเตาไฟถ้าขาดไฟฟ้าจะปากันอดตายเด้อเพราะบ่ฮู้ลายดังไฟหุงเข้าดังไฟหุงเข้าบ่จ้างนะยามหนุ่มสบายตุกใจเมื่อยามเฒ่าฮู้หันจึงเอาบอกไว้โอ้ยังมีแถมหลายเรื่องลายก้อนใกล้บทนี้พอได้พอดีขอลาทีสวัสดีเจ้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยด้วยความเป็นห่วงนะครับไฟฟ้ามีกุลอนันต์แต่มีตกมหันจากพี่ไอ้หงคำกองอลินบ้านน้อยใจบางคนอำเภอพานจังหวัดยังหายฟ้าผ่านมาอย่างพี่น้องหมู่บ้านเฮาได้รับฟังกันตัวหน้าครับโอ้เวลาไล่ก้นครับแล้วพี่น้องเอ้ยจะเป็นได้จากลาเจ้าพี่ได้น้องผู้เป็นที่หักตั้งหลายไปก่อนกำบักเก่าเป็นคติสอนใจช่วงนี้ไฮโลและพายบักแก้วพี่ตายจังคบงัวควายกินซ้ำย่ำเสี่ยงแอปหมากต้นปูนสลุงใบเกี้ยงเอาไปจำนำป่นไว้กันว่าเมินมาบ่มีอสังใจก็ปุ๊ดขาดอันจากมือพิจารณาเอานะครับ

มาจากน้องแสงจันทร์สุภา13/1บ้านซบป่อนหมู่ที่3ตำบลร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางน้องแสงจันทร์สุภาเป็นสมาชิกชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยหมายเลข9และตำแหน่งรองประธานหญิงคนแรกตั้งแต่ปี2527ครับได้เขียนข้าวห้ำซึ่งโรงเรียนของหนูนะครับโรงเรียนของหนูน่าอยู่ยิ่งนักอาคารบ้านพักสำนักเกหารั้วรอบขอบชิดสะอาดติดตาสนามกีฬาหรูหราใหญ่กว้างมีพระประธานสืบสานเสริมสร้างยึดถือแนวทางท่านไทยมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เป็นที่กราบไหว้ปูจาเป็นแหล่งความรู้คู่การศึกษาห้องสมุตราต่ำหาครบถ้วนห้องสุขศึกษานำพาล่ำอ้วนรักษาปอควรเล็กน้อยโรงเรียนของหนูแลดูเรียบร้อยสดใสเป็นป้อยดีงามมีสวนดอกไม้พฤกไพรจีหลามสะน้ำสีครามสนามยอมยาผู้พึ่งพมรบินจรทั่วหน้าโผผินไปมาเสาะไซมีบริเวณล่มเย็นแมกไม้สุขใจเมื่อได้มาเรียนคุณครูที่รักชักนำอ่านเขียนหนูอยู่โรงเรียนก็เหมือนอยู่บ้านอบรมศีลธรรมปานำต่อต้านขจัดภัยมารสิ่งร้ายพวกยาเสพติดคือมันชิดซ้ายเพราะมันมุ่งได้ทำลายกินน้ำพริกห้าอายุจะเป็นร้อยป่ายยาบ้าเนินายจักตายหนุ่มน้อยคุณครูใส่ใจห่วงใยไฝ่ห้อยช่วยเหลือพ่อกอยบละทำกิจกรรมนำชัยชนะมาสู่แห่งห้องโรงเรียนครูฮือความฮู้อ่านดูคัดเขียนสอนหนูร่ำเรียนภาคเพียรตั้งหน้าหนูเป็นเด็กดีกีฬาเก่งกล้าเร่งเรียนวิชาแต่รู้เสียสละชนะหรือแพ้ก้อยไข่ก้อยแก้กันไปสิ่งใดบ่ฮู้หากหนูสงสัยถามครูท่านใดก็ได้ทุกผู้ครูเหมือนบิดาปรึกษาเอ่ยอู้ส่งเสริมเอ็นดูเพียบพร้อมพิชอบชั่วดีสิ่งที่แวดล้อมทุกอย่างรอบอ้อมตัวเฮาขยะเหลือใจหนูเก็บไปเผาร่วมกันแบ่งเบาภาระใหญ่น้อยร่วมสามัคคีทำดีที่ถ้อยเจ็ดถูแยงกอยเสาะไซกะหลกกะลาอย่าปล่อยละไว้กำจัดเชื้อไข่ยุงลายป้องกันเอาไว้อย่าฮือมันสายเป็นอันตรายถึงตายเด้อเจ้าน้ำใจน้ำกินตีนตู้กับเข้าแจกันของเฮาดอกไม้เวลาเข้านอนคุณครูเพิ่นสอนเอาไว้ฮือกลางมุ่งได้ทุกคนหน้าหนาวหน้าฮ้อนยิ่งตอนหน้าฝนขอฮือทุกคนนอนในมุ่งหันกินอาหารลักห้าหมู่เต้าอั้นประโยชน์ครบครันบ่เว้นสาธารณสุขถูกต้องชี้เน้นกินนอนวิ่งเล่นกีฬาโรคภัยสิ่งร้ายบ่ได้มาหาสุขสมอุลาเหมือนกันตัวหน้าสุขภาพดีมีแรงเก่งกล้าสติปัญญากว่านักโรงเรียนของหนูน่าอยู่น่าฮักสักวันหนูได้จากไปหนูคงอะไรหัวใจห่วงห้อยหนูจบเรียบร้อยขอกราบอำลาก่อนเลยนายเฮยครับจากน้องแสงจันทร์สุภา 13/1 สบปอนมุทิสามตมร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยสมาชิกหมายเลขที่9ซึ่งเป็นรองประธานหญิง

ณวะอ่อนเจ้ามอนดอกฟ้ากลิ่นหอมเจิดจ้าเบ่งบานหอมไก่ปู้เพิ่งแม่มิ้นบินวนหนไก่เซาะสอดไปหาดวงดอกสร้อยริมรถเกสรสั่งหอมอ่อนอ้อยถึงอยู่ปูดอยลิงจิ้งจักบินไปหาบัลละขว้างทิ้งเอาโจรว่าได้มาตวยเหมือนกับดอกไม้มณีไก่สวยเปียบเหมือนน้ำบวยไหลตวยน้ำหม้ออู้ม่วนจ่าหวานลมปัดไผ่ล่อเหมือนหางตุงใจหวานก้างถ้าไผ่มหันยังนายน้องจั่นลือชาอวดอ้างกันไปโอ้ยสั่งมางามเลิศล่ำตึงกายและใจโอ้จ่ากำไดหวานหูจะจ้องจ้องหวานหูจะจ้องจ้องน้ำห้อนป่าหนีน้ำเย็นป่าค่อนไผ่ก็ไข่จองผูกมิดยิ้มแย้มแจ่มใสชัยไรเลิศฤทธิ์ติดใจเผ่าผู้คนชมถึงว่าตัวน้องได้ตกตาจนมีแต่คนยื่นมือฮับตอนขุดดินถมฝ่ายหมายท่าน้ำค่อนก็สมใจในไฟคิดคติสอนใจสามไวผูกมิดอย่าคิดว่าอันสันใดใครฮือเปิดหักยากนักเหลือใจจะแยะสันใดโนสายกูอ่อนก่อนถึงเวลาเสียงดังจ้องจ้องตี้สถานีวิทยุแห่งนี้ข้าวย่อยอาหารอากาศเมื่อไงวันนี้คลายเครียดว่าอันบ่ต้องนอนอดใจฟังเตอะยอดม้อนหัวตองเฮื่อไหลใครนองจั่งมันเตอะเจ้าอดเพชรกินหวานคิงบางกู้เฝ้ามันกินมันทำมันเนี้ยป้อเป็นห่วงโซ่คือมันมานะอดทนต่อสู้ชีวีป้อนี่ก็แก่แล้วเฮ้ยผมป้อสองสีป้อสอนกรรมดีคือจำใส่ใส่เนี่ยว่าดีแต่อย่าเป็นลูกควายเนื้อสายที่ไหวจักเป็นพิษภัยเมื่อตายมันกินมันตานขี้ค้านนี่ซ้ำหายบ่ป้อเลี้ยงใส่ตัวเฮาพอหั่นกะเปิดไปกันทึดๆคือไปตัวเขาอย่ามัวงำเงาขึ้นบ้านหลองบ้านเปิ้นกินบ่กินเปิ้นสร้างบ่สร้างบ่ดีเอามาสืบเจื้อคือจำใส่ใจเจ้าให้แต่เนื้ออย่าลักย่องยื้อมือยาวอย่าจุหลอกเท็จอ้างไม้กี่สาวจักเป็นเรื่องราวบ่สุดบ่เสี่ยงป้อเป็นห่วงตัวเจ้าใบหน้าเกี้ยงคือมันล่ำเรียนแต่แต้คือได้ปริญญาเนอเจ้าปูซอนแน่คือใจหมู่มันตังดีถ้านายหันให้คือรีบคดหนีหลอนว่าหันดีคือรีบเข้าใกล้มันจดมันจำใส่ต้องใส่ใส่ที่ป้อบอกไปกูเชื่อผ้าเสื้อมุ้งหมอนที่นอนฟักเฟื่อคือมันพอเยี่ยมกวยแยงอย่าคือเหม็นเหม็นมักเนอคือมันจัดแจงสักสีไกวแยงมดใส่เป่งแจ้งวันพระวันศีลคือสายกู้แอมทำบุญสุนตานหยาดน้ำบุญกั้มบุญจูร้อยข้างปันข้างคือสมไฟอ้างนาคาจักสมไฟมักสมปรารถนาอยู่ดีตีคาต่อเต้ากุ้มเท่าฟังเตอะลูกหลานไขการบอกเจ้าคือจำเอากรรมประพฤติปอดจักอวยพรคือสมใจนึกชนะว่าอันไพมานอายุวันนะปอนสี่ประการอยู่สุขสำราญต่อนี้ไปหน้าพุทธิพุทธาหลานรักของข้าคือมีปัญญารอบรู้เลี่ยมแซวคมแหลมอันใดคือหูคือเปิ่นเผ่าผู้คนคือเป็นเผ่าผู้คนนำสปะโรคร้ายอย่าได้มาต่ำอายุวันนังสุขขังเนอเจ้ามีเข้ามีของเงินทองหลังเข้ามีจนล้นแต่เหลือตังข้าวสร้อยโวหารทองคำปี่จันได้จากได้จากเก่าแก่เป็นเครือหลอนพิษพาดพังน้ำพริกจางเกลือคนบ่มีเมียเขียนมาหมดเล่นอย่าเป็นเวรกรรมจอกจ้องจักเข้าเส้นเนอขออภัยตันครับความหูบ่หลายปัญญาบ่นักใจสมัครเล่นบ่ได้แกะก้อนไก้เป็นเส้นเป็นสายเป็นบทเลี้ยงยายกวีข้าซอยพิษพาดตอนไหนอภัยคือค่อยยังบ่ชำนาญเก่งนักรักและคิดถึงมิตรข้าวที่ฮักและเผ่าผู้คนฟังวะจะนั่งฟังกันเต้าอี้เต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยข้าวป่อสอนลูกจากมิตรใหม่อ้ายทองคำสุวรรณมณีบ้านโป่งใจแม่เมาะจังหวัดลำ

ประเด็นนี้ก็ใกล้เข้าภาษาเข้าไปแล้วนะครับแถมสักสิบวันต้องอันเองพอดีครับก็จะเข้าภาษาแล้วเตรียมหรือยังล่ะครับเตรียมภาษาตานเตรียมภาษาเตรียมหรือยังครับแถมยังบ่พอนะครับพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ก็มีคุณสมบูรณ์กันทปาและคณะกรรมการอนุกรรมการทุกท่านก็จะได้รวบรวมกันนะครับหล่อเตรียมภาษาก็ตั้งแต่พุทธสถานทุกปีทีเดียวครับแล้วก็นำคณะไปทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆซึ่งพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ก็รักษาประเพณีอันดีงามอันนี้ไว้ส่วนใหญ่เพิ่นก็จัดตานวันออก8ค่ําแต่ครับเนี่ยเป็นวันที่17เนี่ยวันออก8ค่ําหลายวัดหลายวาเต็มทีครับเพิ่นก็ตึงตานเตียนภาษากันในวันนี้แต่บางท่านบางคนก็ไปตานเอาวันเข้าภาษาบางที่บางแห่งตั้งอีสานนี่เนี่ยกันใหญ่โตทีเดียวล่ะครับเตียนภาษาปดๆเป็นงานใหญ่ทีเดียวแต่บ้านเฮาก็คงจะมีงานตานเตียนภาษาหลายที่หลายแห่งเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเฮามาฟังข่าวห่ำข่าวกำเมืองเรื่องศรัทธา5จำพวกมันไอ้อย่างพ่องครับ5จำพวกมันมีอย่างพ่องจากคนหนังตอมสาวทุเมบ่ไร่สันปงงามสุปึงแม่แต่เจียงใหม่ครับไปฟังลาเอาอานะไปพี่น้องเหนือใต้ม่อนได้ไข่จ่ายกเอาธรรมะมาเทศนากรรมว่าศรัทธาคือความเชื่อมั่นเชื่อเวรเชื่อกรรมติดหวันสอดดันสนองตัวตันบละเมื่อเฮาเกิดมาเป็นชาวพุทธปะกรรมสอนเจ้าองค์คำสัตว์ในโลกนั้นมันมาตามกรรมเพราะการกระทำของคนโลกใต้ห้องมีความสุขห้องกระตุกห้อนไหมเอ้ยผันหยาดมาใจบ่ยังเกือบเป็นเกือบตายหลายเตื้อหลายครั้งย้อนกรรมที่สร้างมาดนศรัทธาความเชื่อที่มีเหตุผลอย่าได้เป็นคนหูเบาเอาสั้นปัญจศรัทธา5อย่างดังอันแปลจากในธรรมเรียบร้อยศรัทธาจุงมามีหลายบ่น้อยใจบ่อ้วงห้อยต่างๆบ่ใครเข้าวัดเอาแต่เนี่ยการเปิ้นกินเปิ้นตานมันถึงบ่กายบ่ใกล้ไหวก็บ่เป็นเกณฑ์ของก็บ่ได้จำใจเข้าไปแน่ชัดวันดีคืนดีมีลูกไปอยู่วัดบวชเป็นเนนเจ้าเข้ามาได้เป็นตุพระเฝ้าศาสนาปิตามารดามันมาส่งเข้าเข้าวัดเข้าวามาเพื่อลูกเต้าถวายเจ้าเพลนบัลละหูจักน้อมเกณฑ์ตามเบญจางคะกราบนบกรมเก่าวันตาบักกองลูกพระปงลาสิขาได้ซิกออกมาจากเนนเถน้อยปิตามารดาลวดมาหายแห่จ้อยมาไกจ้อยวอยจากวัดส่งเข้าเอาบุญก็เลยตุมตอดสัตว์มาลืมขวงแก้วอารามเมื่อก่อนนี่เข้าวัดก็เพื่อติดตามศรัทธาในนามจู่มาเนอะเจ้าอันนี้มันจู่มาบ่ได้ครับบวชลูกไปบวชเลยมันลูกมันจู่มาเนอะเจ้านั่นพ่อแม่ตั้งหลายยิงใจหนุ่มเน่าตั้งใจฟังเอาข่าวจ้อยศรัทธาที่2นะครับมี5อย่างนะครับศรัทธาที่2จ้างมองต่ำก้อยบ่ฮู้เรื่องถ้อยการบุญศรัทธาพญาบ่คาดหายสูญตักบาตรทำบุญบ่ทูลกราบไหว้บ่กลัวบาปกรรมใจดำต่ำใต้หยาบจ้าทานลุนขุนจ้ำอยากหน้าหมายตานตึงบ่เอาซ้ำเกิดพญาจ้ำตวยมาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บหน่องปวดขากำเริบขึ้นมาต้องเปิ้งตุเจ้ามาสืบชะตาและปู่จาเข้าตามโบราณเฮาสืบไว้หมอบการขอวานตันไทยมือสากราบไหว้วันตาท่านสมปานวัดช่วยโปรดเมตตาขอกรุณานิมนต์ท่านเจ้าขอเตอะไปสืบชะตาและปู่จาเข้าคือหายบรรเทาเป่งวะหายดีแล้วก้าก็มาตอดละตึงบหันหน้ามาตานเอาแถมหมอกนี่คาถาที่สองกินแล้วก็ลืมตุกซุกแล้วก็ลืมผ่านสัญชาตญาณคนผ่านบาปใบอ้างว่าโอ้วัดมันไก่นะไปบ่ใครได้บ่เหมือนเมื่อวัยหนุ่มน้อยพันญาติหายสูญลืมกุลเรียบร้อยใจบ่ไฟห้อยตังบุญเปิ่งตุเปิ่งพระละความอุดหนุนตกปางไปลุนลืมกุลหายจ้อยอันนี้คือศรัทธาพญาติแฝงห้อยพิจารณาก่อยเนื้อตันไทย
ข้อที่3ศรัทธาข้อที่3นี่นะศรัทธาดอกไม้กลิ่นไหวล่องใต้ตามลมแอวไปสอดหูกำศอกกำสนเป็นคนโง่งมลอยลมแหวกว่ายสติปัญญาอ่อนเบาเหมือนนุ่นฝ้ายหมูเกิดเป็นควายที่ขะเจือแต่เจ้ามือใต้ดินหับปอบอแปะเอาแปะเลขใดออกมาตุเจ้าวัดดีมันเก่งแต่นักหนานั่งภาวนาบอกเลขเด็ดใดเนี่ยข่าวเล่าลือไปสุดเหนือออกใต้ก็ปากันไปกราบนบโอ้มันถึงมีเนี่ยศรัทธาไปไหว้ไปสาปู่จ้าเขาลบทำบุญกลับไหว้ถวายตานเปิ่นมีตาติบสองหูเล็งหันไปกันถึงวันใจมันวันเซิงจะขอเลขนั่นนะเหมือนดอกไม้ไหวลมปัดไหวเวิ้งมันเข้าตำหาแล้วเล่าไอ้2,000กว่าปีมันมีมูลเข้าเป็นหมา2เจ้าเฝ้าเฮือนศรัทธาดอกไม้เนี่ยภัยบ่ต้องเตือนจิตใจไหวเฟื้อนเหมือนหมา2เจ้าข้อ4นี่นะศรัทธาหนุ่มเน่าตามนายปิ่นเตานี่บอกไว้มันเป็นศรัทธาประเพณีไหวเมื่อนานจะได้ไปเหตุทิ้งกำขันไปวัดนับเดือนนับปีเทิงประเพณีกำขันออกบ้านก็บอกไปประแจประเพณีก็บอกไปเด้อเนาะนั่งกลางวิหารก็กลัวกวนย่านย่านปู่จานน้ำตาลไหวพระอรหังสัมมาสัมพุทธะพระกวาโคตดังพระกวันตังอภิวาเทมิปู่จานน้ำตาลไหวพระว่าอรหังสัมมาพุทธะก็ว่าบ่ได้สกรรมต้องว่าบ่ได้เมินเมินมันไปวัดมันเลยบ่จำตู้เจ้าเต้ทำเหลียวเหนือเหลียวใต้จะว่าอันใดก็ว่าบ่ได้นั่งอยู่ดอมได้เป่าว่างเขาฟังไปซ้ายบ่ลำใหญ่เนี่ยกะยามเนี่ยจะไปเก็บบ่ลำใหญ่นั่นนะวันศีลวันตึงบ่ย่างเนี่ยปลาตัวล่มจมบ่อบลมล้างยามเมื่อหนุ่มน้อยแล้วลามเมาแต่เนี่ยเวียกทำงานทำการไปกินไปตานปล่อยมีอย่างบ้านเข้าออกภาษาเวียนมาเต้าอันเมื่อปีเดือนวันไข่ครบมันจะเข้าภาษาออกภาษาเดือนอีเป้งปีใหม่แต่มันจะไปวัดนะก็นอกน้ำมันดึงไปนึกว่าไข่กายมันซ้ำมันอย่าได้ลำเหลือมึงเนี่ยฮะแล้วป่าเวนีก็อยู่โก้งงกตึงมายอมเข้าวัดว่าคนประเภทนี้เปิ้นชี้ไข่จ๋าชื่อว่าศรัทธาประเพณีเจ้าข้อ5นี่นะศรัทธาหนุ่มเฒ่ายามเมื่อมีงานต่างวัดเรียกว่าศรัทธาดองเท่าชัดๆเวลาทุเจ้าประชุมพร้อมกันที่วัดมันตึงบ่หูมเปิ้นมาจุ่มนุ่มพร้อมตาพร้อมหน้าเปิ้นปรึกษากันมันก็สำนั่งรอท่าฟังเปิ้นเลี่ยลายเธอน้อยแน่น่ะเข้าไปก็เสี่ยงอ่ะเข้าไปก็เสี่ยงนะเขาบ่ค่อยเข้านะฐานะอับจนเลลนต่ำก้อยมีใจไฟห้อยต่างๆคนมีฐานะสมบัติหลักฐานซ้ำบ่ค่อยตานอ้างหั่นอ้างนี่มันอย่างนั้นฮะคนมีนักซ้ำบ่ค่อยตานซ้ำขี้จี้นะแต่นั่งงมก้มหัวกลัวตู้เจ้าจี้เลี่ยลายเอาเงินสิ่งทรัพย์บ่ใจคัดสนเงินก็มีจัดนักบ่ค่อยยอมฮื้อปานใดบกองเลิกประชุมแล้วหันไผ่เตี้ยวกายแม่ยิงป่อใจอู้หั่นอู้นี่แต่งเป็นตีนเป็นมือจู้จู้จี้จี้อู้ตวยกวักตวยเตะจี้มันดึงว่าไปอันนี้เปิดห้องว่าศรัทธาดองเท่าอย่างนี้ตะนีเหนียวแน่นเงินทองตัวยังบักเกิดเฮามีเข้าของจ้างไปต่อรองคนโจรมาอ้างคนโจรมาอ้างเมื่อเปิดโป๊กแปงแต่งดาก่อสร้างวิหารกำแพงห้องน้ำมันจ้างคัดขวางเสี่ยงสตางนักล่ำยุแย่เจ้าบ้านโดยมันจ้างมีเหมือนกันน่ะคือเป็นพรรคพวกพิษกันเถียงกันเปิดห้องว่ามันศรัทธาดองเท่าเนี่ยพี่น้องเอาอาพ่อแม่เป็นเจ้าขอฮือสุขบานค่ำเจ้าอายุวันนังสุขขังแต่เล่าบอกว่าหนุ่มเท่ายิงใจได้ฟังข่าวจ้อยม่อนน้อยขยายมุ่งหวังอันใดสมใจไฟอ้างอย่าไปลืมวัดวาปากันก่อสร้างแปลงหนต่างไปจันฟ้าเกิดมาจากใดอย่าได้ตับจ้าปัญญาแก่กล้าแหลมคมอย่าเอาลัทธิอื่นเข้ามาผสมปาคือสังคมล่มจมเต้าอันเตสนามาก่อนยาวบอลสันก็

จบและทำพรุ่งนี้นะศรัทธาห้าจะพวกจากคนหนานต้อมสาธุเมสามหกทับจีบ้านไร่สันโพงามสมเปิงแม่แตงเจียงใหม่ก็เป็นห่วงแต่เด้อคืออำนวยมาแน่มาแหน่คือพี่น้องได้รับฟังกันแต่อันเนี้ยศรัทธาฮือตุเจ้าแล้วตุเจ้าฮืออันหยังศรัทธาพ่องก็ไปพิจารณาเอา

ำหรับวันนี้ได้จากหาเจ้าปิ่นไอ้น้องผู้ปิ่นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนนะครับก่อนจากการคำคมบักเก่าปื้นเมืองของหมู่เฮาเป็นคติสอดใจวันนี้เมื่อจะกิ้วคือมันกิ้วคองูเมื่อจะอูคือมันอูคอจางครับวันนี้โชคดีมีความสุขได้ทวนหน้ากันครับ

จะปะอย่ากินแก่สุ่มดองเกมของกินเคยมัก

ียนเมยนาเมนคบเมนเตียงเมนกำปีห้าเมนกินเสื้อผ้าผัวทรงลูกเข้าสู่ต้องย้อนแม่ประสงค์เมื่อแม่จำ

ลูกของกูแต่และบ่ได้ไปการแม่จำเด็กแท้กูเป็นมืดหน้าตาลายอยากการนักนะ

ำเที่ยวอย่าอาบน้ำเด็บอย่าเกิดงูเลี้ยวอย่าเที่ยวของเล่นหวานมันอย่าบุกบ่าเป้าอย่าเข้าป่านะ

พระอมพื้นยามกะติกอย่าหอมอย่าดมอย่ามองอย่าวิทสะโบและแป้งเด็กแก่ผู้เลยกะน้ำอย่ารักษาเพ

เกี่ยมแผวกว่ามือเครื่องใจเสื้อผ้าอาภรณ์นี่หอมซื้อไว้รูปไล่ตัวเจ้าตึงวันออกมาอย่าจะพ่อแม่ไข่

ลูกตั้งในบ่ไหวพ้องเจ็ดเอวขวาพ้องเจ็ดเอวซ้ายพ้องก็ปวดก้นลงมาพ้องก็เจ็บต้องนองลงแผล

สะดังบ่นักขอเพิ่งบุญหมอนอนรอเป็นกับหมอฮับช่วยได้ฟรีๆของลูกก็ไว้ลมเด

ไก่เอ้ยตาลายเต็ดคักเต่โกนอ้อนหลังมีมันใส่นักชีวิตมีนควันลอยลาลูกๆฟังไว้แม่จ้าไก่อย่าจ้า

เจ็นล้ำอดกันอาหารข้าวหวานแถมข้างกินแต่ปีต้มพริกดำกำปิเลยค่ะบ่ได้กินนานยา

ผมสุขเศร้าเด็ดดักแม่สู้ภัยผมถนอมความรักอวบฟักอยู่หันจำเจแม่กอดลูกไว้บ่ได้

บ่ฮู้บุญคุณอ่อนน้อมถามเตะถามตีเป็นไม้เป็นค้อนห้องถามเช่นขาฟันแต่งคือทอดแม่ครับเหมือนแก้วเหมือน

บ่มาใจแถมซ้ำสมบัติละทานให้หน้าประตางลูกยังบังได้คนเดียวน้ำตาเม็ดตก

ม่ทนจอยกรรมแม่มีแต่หืออภัยความหักอย่างนี้จะไปหาไหน

แม่ของเราคือแม่พระความกตัญญูก็จะไปละนั่นเป็นลมเกี่ยวผู้ใสแม่ตายไปแล้วจักไปเพิ่งอาภัย

ที่มาร่วมสั่นคือลำตำเศร้าเมื่อการงานมีหวดลำช่วยกันหุงแกงดึงเข้าตักน้ำบุกหัวผัดยันดัง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมทางคนดังครับรายการนี้ต้องการอยากจะให้ดินเป็นดาวถ้าว่าท่านเสียงดีอยากจะมีอนาคตอยากจะเป็นนักร้องดังสมัครกันเข้ามาครับเรารับสมัครทั้งนักร้องหญิงนักร้องชายเชิญพบกับรายการชุมทางคนดังณบัดนี้

0: อันดับแรกครับเป็นสุภาพบุรุษขอเชิญพบกับคุณมอมอบเมียครับกับงานเพลงยอดรักสลักใจ30ยังแจ๋วเชิญครับ
1: พอทราบอายุควันยืนน้องเอ๋ย
0: พอละครับพอละครับ
1: พอทราบอายุ
0: ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง
1: พอทราบอายุควันยืนน้องใช่
0: เนื้อเพลงเขาบอกว่าพอทราบอายุขวัญตาเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะครับปรบมือกับคุณมอมอกเบียนหน่อยครับนักร้องท่านที่สองครับเป็นสุภาพบุรุษเช่นกันครับจะนำผลงานเพลงของสดใสรุ่งโพธิ์ทองเข้าประกวดกับงานเพลงที่มีชื่อว่าบอกรักฝากใจเชิญครับ
1: มาผัก
0: โอ้เอาละครับเอาละครับเอาละครับเอาไปฝากที่บ้านก็แล้วกันนะครับครับกำลังเข้มข้นกันอยู่นะครับเวลานี้นักร้องหลายต่อหลายคนคนต่อไปครับพบกับคุณโออึงอ่างครับ
2: ผมจะบอกให้ไปเดือปลาเดือบาดาดอบาบา
3: บีบี
2: บีบีบี
0: เอาละครับเอาละครับเราจะหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งและอีกสักครู่หนึ่งเรามาฟังดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับ

0: และณบัดนี้นาทีระทึกใจที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงนักร้องที่ชนะเลิศรายการชุมทางคนดังได้แก่
1: ร้องเพิ่ม2 เวทีลดแล้ว

Tom, Tom.

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ก่อนที่ข้าจะบุ๊บถึงไก่ถึงขนไป
2: เอาอย่างนี้บ่แชมป
3: ์ยายลูกใจ
2: เอาไก่เอาไปช่อนบ
3: ่ก็ถ้าดิอันนั้นพูดมาเจ้าจะมาลูกใจเนอะ
2: มึงมาเจ้าเจ้าเนอะแชมป์เนอะ

0: ก็เดี๋ยวก่อนจะมาหันตัวนะ
1: ไปมันก็ให้กูแม่งเน
2: อะอ้าวแล้วลุงสองคนนี่จะไปไหน
0: เอ๊บ่ฮู้นะครับป้าไหนก็เอาลงใจว่านะครับ
2: แล้วลุงล่ะจะไปไหน
1: อ
2: ัง
1: คนนั่งอ่ะผมก็บ่ฮู้จังนะครับ
2: ตัวเองไปไหนยังไม่รู้เลยแสดงว่ามีพิรุธนี
0: ่บ่มีหยังครับบ่มีหยังครับ
2: แล้วอะไรดิ้นอยู่ในเสื้อ
1: บ่มีครับบ่มีหยังชักหยังอ่ะครับอันลุงหลงพุงอยากเจ้าหน้าที่ครับ
2: ลงพุงแล้วทำไมมีเสียงไก
1: ่เอ้าพอดีลุงมันกินกินไก่เจือไปหน่อยนะครับ
2: อ๋อนั่งจ้ออ้าวนี่มันไก่นี่ลุงขอห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกนี่ลุงจะเอาไปไหนไม่ได้นะมันผิดกฎหมายผมจะขอจับลุงทั้งสองคน
1: เอ้าเอ็นดูเถอะครับมันจะเอาไก่ไปค่ะผมจะเอาไปช่อนครับเอ็นดู
2: ชีวิตไก่กับชีวิตคนอ่ะลุงจะเอายังไงงั้นผมจะเอาไก่ลุงไป
1: เอ้าอันก็ตามใจเถอะครับโถพุเตถอยลุงจัดหน้ามีจริงปะกันใหม่เนอะ
0: ไอ้หมุนเลย

0: แม่มันแม่มันบัดเดี๋ยวนี้ไก่ปูเราปลากรวยน่ะกับไก่แม่ดำไก่แม่ลาย3ตัวน่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะ
1: โอ้บัดนั้นมาถามข้าเรื่องไก่นกกกเห็นข้าบ่ฮู
0: ้โอ้บัดเดี๋ยวนี้บ้านเฮาบ่ร่างจะมีขโมยเหรอกะเมื่อคืนมื้อหนูข้าจะพกนะจะบอกหมอกเหมือนสกรรมนะ

0: ไอ้บอดไอ้บอดวันนี้เฮาไปลักไก่ดังใดแถมบ
1: ่ก็ตี้ตึงวันนะกา
0: ปีวันไหน
1: โอ้กบที่เฮาไปเอากุเตื้ออ
0: ันเนี่ยหม้อเพิ่นจะฮู้กาบอด
1: โอ้เพิ่นมาจําไก่มีเปิ้นเลาะ
0: ขี้หันกา
1: โอ้เฮาฮู้
0: เอามาคั่วแห้งบ่เน
1: าะเฮาแกงเหมือนวันนี้แกงเหมือน
0: ฮะไอ้เฮือนไหน
1: บ่ใช่ไอ้เฮือนแกงเหมือน
0: ไอ้บ่ลืมใส่ไม้จั่นเด้อว่ะ
1: เออหาเก็บมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวด้วยนะ
0: นี่ปีด้วยเนาะ
1: อื้อนะ
0: ไม่อุศนด้วยนะ
1: ไปไปบ
0: ่ฮะเอาเพกะเอาเพกะที่ไปไปเนี่ยนะปูน่ะมาทําเพกะ
1: เออๆๆ
0: โอ้ยเนาะ

0: มาแล้วบอกไอ้หัวขโมยวันนี้มึงเจอดีแน่เข้าไปในเล้าไก่บุละดี
1: ไอ้บอดไอ้บอดยิงอยู่นี่นะฮานุอันนี้ให้เอาออกมานี่นะ
2: เอาตัวใหญ่ๆเนอะ
1: ฮะกายไม่ใครกะ
2: จะไปอูดดำ
1: กายไม่ดำ
2: เพื่อนเจ้าหู
1: อะไรปูปูก็เอาแม่ก็เอาหมดนะบ้า
2: เอาหมดนะกะ
0: เอาหมดเราห้างก็ได้ละบ้า
1: เอาไปน้ำเหลือไอ้บอด
0: เอาปูลูกซองนี่ผมตวงบ้า
2: หนวกปูหนวก
1: ใครยิง
2: ไอ้บอดจะไปเท่ากัน
1: มาจังเพ่ไอ้บอดมาจังเพ่

0: อผังไพ่พ้ากอดับขาสันพับพับนะหมอเอาสว่านมาพันพันลั่นพับพับเพ็บเพ็บพ่อผันเปิ้นผูตัวหมอนะล้อโลเหมือนดาราหมอถ้าจะลักเมาเปิ้นแต่งตาหน่อยตาใหญ่เนี่ยตัวคนเปิ้นจะปีกเนี่ยหมอยังเขียนจดหมายเปิ้นตัวอ่ะตัวลองอ่านเปิ้นคำล้อเปิ้นอ่าน
1: มานี่เปิ้นจะอ่านให้ฟัง
0: เพิ่นว่าจะได้ตัวข้างหัวยังอ่ะ
1: หมอว่าปากเหม็นจังวันหลังอย่ามา

0: แม่มันจดหมายบ่หน่อยส่งมาจากโคงยาประสาทมันถ้าจะหายแล้วก็หา
1: ป้อมันลองอ่านพอเหรอถ้ามันหายดีแต้ข้าก็จะป้ากันฮับมันปิดเหี้ย
0: เออเดี๋ยวเนอะป้อจะลองเปิดอ่านพอก่อนเนอะ
2: กราบเท้าคุณพ่อและเมียที่เคารพเนื่องจากลูกได้เดินทางมา 4,000 ไมล์เพื่อไปศึกษาที่โรงพยาบาลประสาทบัดนี้หมอบอกว่าลูกได้หายจากอาการประสาทแล้วขอให้คุณพ่อและอุ้ยตันเดินทางมารับผมด้วยด้วยความปลอดภัยและมีความสุขเทินจากวันนั้นถึงวันนี้คนใกล้ชิด
0: โอ้แม่มันจะไปฝั่งไปไหนนะฮะฝั่งนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเยอะยัง
1: โอ้ข้าก็จะไปฮับบะหน่อยปีกแม่นะกับพ่อมัน
0: โอ้โหฝั่งไปเถอะเถอะพ่อว่าพ่อจดหมายที่มันเขียนมาหรออ่านพ่อบ่ฮู้เรื่องอุ้ยตันตายไปแต่เป็น7-8 ปีมันยังจวนไปอยู่ข้าว่าปล่อยมันอยู่อย่างเก่าอะดีละ

0: ถึงวันนี้มาปวดหัวปวดเก้ากับกมกมกดหมายกดหมู่ปลายบ่พอกดเมียแถมนะ
1: โฮโฮโฮโอ้เดี๋ยวนี่กดเมียอย่างใดเนี่ย
0: กดเมียสร้างขึ้นมาคนเดียวนะกะถึงวันเนี่ยไปที่ไหนก็บอกทั้งปิกบ้านเป็นเวลาน
1: ั่น
0: ปลายบ่พอจะจ่ายเงินเฮาก็ต้องมีกดมีเกณฑ์ตัว
1: มันกดอย่างใดไอ้น่ะ
0: ก็ลองกึดกะวันหนึ่งจ่ายเงินเฮา40บาทก้าน้ำมันตัวเนอร์อยาก
1: เขา
0: ที่มันขอเฮาหรอกเมื่อเจ้า500
1: ปดท้อ
0: เมื่อตอน300
1: ขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อแรงแถม200นะ
1: โหก็มันเอาเงินไปเยอะไอ้หยังบ่ล้ำบ่เหลือนะจ่ายอ้วยขนาดรู้น่ะ
0: ก็แอ้ก็บ่ฮู้นะเพราะตั้งแต่มันขอนี่แอ้ก็บ่เคยให้มันกำเตื้อนะ
1: ฮ่า

0: ว่าได้พี่นาน
1: เฮ้ยบะก้อนกูขอร้องห้องกูว่าหลวงแม่เหมือนเดิมเต้เจ้า
0: ซิกออกมาเปิ้นก็ห้องพี่นานน่ะก้า
1: วายหยาบคายปากขอระร้าย
0: ถ้าจะอี้บ่าวน้อยจะนับถือก้าก
1: ูบ่ต้องการความนับถือกูต้องการพารัว

0: ตัววันนี้งามแต่เต้นเ
1: ฮ้ยบางามด้วยจะใดไปเสริมไปแต่งมาละหรอ
0: โอ้ยงามแต่งามตักงามนักงามนะงามเหมือนเทวดาติดข้างฝาล่อง
1: เฮ้ยขอบคุณเจ้าที่ชมเหอกรรมมลุนนี่มึงด่ากูกะ
0: ด่ามาใดเพิ่นชมบ่ย่ะ
1: เฮ้ยปิดตักนะมึง

0: อนเป็นตู้เจ้าอยู่ในศีลกินในธรรมมีกฎมีระเบียบทำผิดก็บ่ได้กูตัดสินใจซิกออกมากำนี้ละบ่ทั้งสวยทั้งหวานจะไปการไปงานกูก็สะดวกสบายจะจีบป้อจายจะตอกกอกบ่าวน้อยอย่างใดก็ได้ไผ่ตึงบ่ว่าละเจ้า
1: เอาตึตามใจหลวงแม่ตึจะเนี่ยจะได้ก็ตามใจเตอ

0: างครับรถผมมาซ่อมแต่ว่าเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เออรถของคุณสียังครับ
0: กันสีดำๆนะครับ
1: อ๋อเรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหานะครับนี่กุญแจของคุณครับโชคดีนะครับ
0: ขอบคุณครับหวังว่าคงจะขี่ซิ่งเนาะช่างเนาะ
1: โอ้รับรองล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ครับผมไปก่อนนะครับท่านครับ
1: ครับโชคดีครับ
2: ฮ่าต่อไปเราคงจะรวยแล้วนะ
1: รวยยังไงลูก
2: รถที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้น็อตเหลือเป็นปี๊บเลย
3: ช่างสายันนั่นไม่ได้ซ่อมรถยังไงนี่ฮะนี่ฮะ
2: พ่อรีบปิดอู่แล้ว
1: ยัง
2: คนเจ้าของรถเมื่อกี้เขาจะมาตื้อพ่อ

0: วัสดีครับนายช่างครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอยากจะได้รถสักคันนะครับรถมือสองก็ได้ครับ
1: รถของเฮาที่อู่นี่มือสองบ่มีครับมีก็มือเดียวครับ
0: โอ้ถ้าได้มือเดียวได้ซ้ำดีครับรถปีไหนครับ
1: ปี94ครับ
0: ปี94
1: ครับ
0: กันไหนครับกันไหนกันไหน
1: คุณสนใจครับ
0: สนใจครับได้คร
1: ับ หลังอู่ครับหลังอู่กันได้ทักกันหมดๆนะครับ
0: กันเนี่ยกะ
1: ครับ
0: อุ้ยแล้วปี94ปีอะไรปีแล้วนี่มันก็ครับ
1: บ่แจ้ครับปี94คือปี2494ครับ
0: แล้วครับมือเดียวเหรอ
1: มือเดียวคือมือซ้ายกำพวงมาลัยมือขวากำประตูกันรถครับ
0: วายอย่างนี้ผมบ่เอาแล้วครับไปซื้อรถถีบขี่ดีกว่า
1: เอาวะครับรถราคาพิเศษเถอะนะครับ
0: บ่เอาแล้วครับ
1: ถามขายภายก็บ่เอาเหี้ยอกหยกอย่างเก่าบ่เฮ้ย

0: างนะช่างผมเอารถมาทำสีเรียบร้อยยังครับ
1: รถคุณสีอย่างครับ
0: ผมบอกเพิ่งช่างว่าเอาสีน้ำตาลนะครับ
1: สีน้ำตาล
0: ครับเรียบร้อยยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: กันได้อะครับ
1: กันได้ฮะ
0: ผมว่านั่นมันสีขาวเลยช่าง
1: ผมก็เนี่ยกับสีน้ำตาล
0: โอ้ผมสั่งนะช่างเอาสีน้ำตาลนะไม่ใช่สีขาวนะเว้ย
1: เว้ยก็แม่นแล้วโลก็สีน้ำตาลเนี่ยนี่สีขาวเนี่ยก็แม่นแล้วนะ
0: น้ำตาลอย่างใด
1: โอ้ยก็สีน้ำตาลทรายอ่ะ
0: โอ้ยังลุอีกันเนี่ยสีน้ำตาลสีเนี่ยสีเนี่ย
1: ถ้าคุณจะเอาสีอย่างอี้คุณต้องบอกทำไมคุณต้องบอกว่าสีน้ำอ้อยอีกอ่ะ
0: โอ้ช่างนี่อย่างลุงลังอ่ะโอ้ผมเอาเนอะแล้วผมมาจ่ายสตางค์ด้วยเนอะ
2: เออมาเถียงกันอยู่นั่นเนอะอย่าอั้นทำเหลวคอนปอนยอกแล้วก็แปลงให้ไหมบดีกะ
1: เอาอั้นบอก
0: ของอูหุ่นเจริญเจริญเนอะสายันเนอะสายันเนอะ
1: ขอบคุณครับ

0: หลวงออกไปพ่อหลวงต้องเว้นวรรค
1: เว้นวรรคเว้นวรรค
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังน้ำเหลือออกไปเว้นวรรคเนี่ยผมมาจากการเลือกตั้งนะผมผิดตรงไหน
3: ก็ผิดกะพ่อหลวงขาดจริยธรรม
2: ขาดตรงไหนชี้ชัดๆมา
3: ก็พ่อหลวงขายหมูคนต่างชาติอ่ะ
2: ก็หมูพ่อหลวงอ่ะกู้เงินธกส.มาซื้อกําไห้ก็ขายอ่ะกะ
3: ก็พ่อหลวงซื้อมาตัวเดียวบัดนี้ขายยังมี7ตัวอ่ะ
2: ก็มันเกิดลูกละโอย
3: อ้าบ่ฮู้ละพ่อหลวงต้องออกไปพ่อหลวงเว้นวรรคเว้นวรรค
2: เอาละเอาละพ่อหลวงจะเว้นวรรคก็ได้แต่วันนี้มีข่าวสําคัญจะบอกฮื้อเป็นคําสั่งจากทางการเป็นระเบียบออกมาว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงาน
3: ป้าไปเลยพ่อหลวงไหนพอเหรอฮันพ่อหลวงอ่านผิดป้าว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงานฮ่าฮ่าพ่อหลวงเว้นวรรคผิดตี้ฮ่า

0: ป้อหลวงบ่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่อะหยังแต่บ้านเมืองต้องมีกติกาถ้าป้อหลวงฮื้อเลือกตั้งใหม่ป้อหลวงการป้อหลวงจะไปแต่ถ้าป้อหลวงชนะทุกคนต้องถอย
1: บ่ได้บ่ได้ป้อหลวงขาดความชอบธรรมป้อหลวงต้องออกไปป้อหลวงต้องเว้นวะ
0: สู้จะเอากันตายแต่กันนี่เอาละเว้นก็เว้นวันนี้มีข่าวด่วนมาทะเมาะประกาศคนขับรถ3ล้อเครื่องเพศชายหาย
1: พ่อบ่ใจกับป้อหลวงไหนๆพอล้อเปิ้นว่าคนขับรถ3ล้อเครื่องเพศชายหายป้อหลวงเว้นวักพิตตี้แถมมะ
0: อันกะอันป้อหลวงไปก่อนเด้อ
1: จะไปไหน
0: ไปกกต.
1: แล่ๆๆจะไปหากรรมการอี
0: ไปกกต.ไปกินก๋วยเตี๋ยว

0: แม่มันเฮ้ยเจ้าบ้านเพื่อนบ่เอาค่าแล้วนะบัดเดี๋ยวนี้นะจ้างมันเติดเนาะดีมันกันเฮาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆเนาะ
1: ไปได้จะได้ก็ตัวเว้นวักแล้วบ่จี้กา
0: อันนั้นมันการบ้านการเมืองบ่ได้หรอกอันนี้บ่เกี่ยวมามามาม
1: าได้ตัวจะได้ก็ตึงบ่ได้ถ้าค่าเว้นวักพ่องกะ
0: ตัวจะเว้นวักยัดยางตัวบ่ฮักค่าละกา
1: คือว่าจิอี้นะตัวพันธมิตรบุก
0: ไอ้ยังแม่มันพันธมิตรกันตัวน่ะ
1: ก็พันธมิตรประจําตัวน่ะกะอัคคีปึ้งลึงอ่ะ
0: ไอ้ยังอัคคีปึ้งลึง
1: โอ้มันก็เนาะ
0: ท่านกํา

0: ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเออเอาหัวจู้กุ้งไก่ฮันเตอร์เปิดไปทำงานกับแง่ๆแบบไปตายก็ตายฮันเตอร์เอากุ้งควบหัวข้าราชการดีกะ
1: โอ้ยหน่อโอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะจะได้จะกินของไอ้บัลลัมเนอะ

0: ูวันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับหมอวัน2ห้ามสูอแก่6แก่6 3ห้ามสูเอาปากแก่หม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่กู5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่กูเราเก็ดปอบน่ะกระชู
1: ไก่เก็ดปอบเก็ดปอบมันเก็ดเข้าถ้อยออกจ้อนน่ะนั่น
0: ก็จะเอาไก่ไปจนปากบ่ดี
1: บ่

0: อ้ายเป็นดีสังเวชหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่การมาเนาะเมาเหล้าแปลงันตาย้อยติ๊กซิกเสี่ยงไปก็ได้หา
1: เชิงแปดปันป่ายบัตรเฉียใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองบาหนาวไปแก้ตัวอยู
0: ่เสี่ยงตั้งแปดปันป่ายแล้วยังมาลาบตะกะพอหน้าสูงบัตรมาอู้นักถ้าใครปาดคอ
1: ปาดคอไก่กะ
0: คอคน
1: อ๋อ

0: 8 ปันสตางค์ขายทั่วเหลือง8 ปันไปไหน
1: อันไอ้ซื้อว่าอันไอ้ขอยืมเอาไปเป็นทุนเอาผู้เหลืองมาเนาไปแก้ตัวทำกรรมเตอะ
0: ไอ้ปันตึงวันเนี่ยไอ้ปันหักไก่ว่าหักเมียถ้าหักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าหักไก่ไอ้ปันก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
1: ังว่าจะนั่น

0: พ่อพ่ออีแม่ด่าพ่อมล่ะ
1: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
0: ืนด่าพ่อห
1: ึบ่เป็นหยังถ้ามันยืนด่านะอีพ่อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้พ่อไปหากะ
2: ยังบ่ไปตื้อพ่อหรอกูจะมาตายหิวก็พ่อลูกกูนี่ก็ล่ะอี
0: อีพ่ออีพ่อยังบ่สร้างสอนสักบาปเลยพ
1: ่อแต่เนี่ยมันยังบาปเนี่ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าก็ว่านั่งด่าน้อย
0: นั่งไอ้พ่อมันน่าจะอีดนะ
1: มันนั่งด่าประเดี๋ยวนี้พ่อยืนมันก็รอดขายพ่อไปหากันน้อย
0: โอ้ยไอ้พ่อใจดีเกินน่ะ

0: าปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรออื้อมันยังบ่เปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสุกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ
1: ่ะแต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเตื่อแล้วเนออีลําเหลือ
2: โวยๆๆๆเตียวเนี่ยยังก็โวยๆเนาะพอกาจะเลิกละหาเนี่ย
1: ลุงซื้อหยังไปกินลุง
3: เออจะซื้อกินเปิ่นมาใส่จิ้นตัวจะซื้อจิ้นงัวลาบกินชักหน่อยอีนะ
2: แม่มาไปข้าวไปคือหันเนาะพี่ซื้อกินกี่โลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจิ้นอยู่นี่เนาะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมหอมด่วนเนี่ยยังก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีลําเหลือลุงบ่กล้าอีกะ
3: อืมบ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมากับพี่น้องเอ้าชักไปไป
2: โอ้มาได้กี่ลาบละฮะมากับแม่ปูละฮะอ๋อกูบอกกูเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังบ่เฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแป่งหน้าตัวให้ได้หน่อยเนี่ย
3: ช่างมันเจอมันเอาไปมันก็กินบ่ลําม
2: าลํายังได
3: ้มันกลับกับจีนไปหัวในผักไผ่ใบหอมผักชีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยเนาะไม่เยอะไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแต่งลูกดีกะ

0: ีผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเฮ้อพ่อไอ้ยังก็พ่อบ่คุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ภัยไปใครมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านนะเนี่ยมามีละทีวีมอหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาอย่างมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซวย
1: โอ้ขโมยบันรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบันรอบครอบอย่างไร
1: ก็พ่อหันกะเอารักกระหม่อมเข้าไปอ่ะปักสายไฟบะเอาไปแล้วมันจะเอาอย่างมาหงเข้า
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปู่หยง

0: โอ้โหเฮ้ยเติงตอนมันแล้วอยากกี่ข้าวก็ใครอยากกี่ตึกปะห้องหยับหยับจะไปซอกกี่ข้าวตั้งใดดีเนี่ยโอ้เอฟยี่หยางฮะนะ
1: โหไผ่อ๋อไอเฮินกะฮักกับลักกินข้าวอยู่ไอเพื่อนกะว่าแต่ว่าดีเตอะกินกี่ข้าวมาแล้วอย่าเพื่อน
0: โอ้แหวไปเลยฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตอะใครอยากกี่ข้าวขนาดเนี่ย
1: แอนเลจุกะ
0: โอ้ยก็จะจุยี่หยางฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตอะนะ
1: มันจะแต่สักกี่เปอร์เซ็นต์คิงมาตื้อบ่เคยอู้แต่บ่ใช่กะ
0: เออวันเนี้ยฮะถึงเป็นคนแต่คนจริงฮะยังบ่ได้กี่เข้ามาเตื้อนะ
1: ฮะตื้อเชื่อคิง
0: โคใครอยากกี่เข้าใครอยากไอ้แห่นี่ฉันมาขางกี่เหนือโอ้ยเตียวล่องก็ไปซอกกี่ตั้งเหนือบ่ก็ได้บ่

0: โอ้ยใครอยากกินข้าวก็ใครอยากจะได้กินก็วันเนี้ยโหนั่นบ้านตู่นี่เฮ้ยตู่เหี้ยฮะน่ะ
1: โอ้กําลังกินข้าวอยู่เซล
0: กาม
1: ากินข้าวด้วยกันมา
0: เอออย่างอีกับเพื่อนฝูงบ่เฮ้ย
1: เออฮะกล้าไปซื้อเกาเหลามาเนี่ยลูกเมียฮะก็ยังบ่ได้กินเด้อกินก
0: ็เอออ่าหม่อเอออันบ่ไปจังบ่ฮะฮะขอลูกจีนสแกนบ่เพื่อนบ่
1: โอ้ลูกจีนเนี่ยคิงบ่ฮู้หยังคะลูกฮานี่มันมากมากขนาดเลยลูกจีนเนี่ย
0: เออนั่นเตอะเออฮะขอจีนสดสักตินก็ได้บ่เปื้อนบ่
1: เซลเฮ้ยจีนสดนี่นะเมียฮามันจะด่าแล้วกันถ้าคิงกินน่ะมันมากที่สุดเลยเนี่ยมันสร้างพิเศษมาเลยอ่ะจีนสดเนี่ย
0: อ่าหมอเออผักบุ้งก็ได้บ่ฮะกินผักบ่ได้บ่เปื้อนบ
1: ่คิงบ่ฮู้ไอ้หยังกะฮาเนี่ยเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเลยที่มักผักบุ้งที่สุดเลยวันนั้นไอ้นั่นมาขอกินฮะตีมันตาแตกเลย
0: โอ้ท่านล่ำเหลืออันฮะขอกหีบน้ำสักกำก็ได้บ่เพื่อนบ่
1: เออท่านอย่าหีบน้ำกะหีบไปเคลียร์กับหมาฮะก่อนเนอะเพราะว่าฮะจะแตวก็เข้าหมาฮะหีบพอนะไอ้โก้งนั่งอยู่ขั้นได้แปลงตาสายมองๆฮะหีบไปอู้กับมันปะ
0: โอ้ยอันล่ำเหลือบ่ได้กินกับบ่กินแล้วไปปีกบ้านดีกว่าบ่

เออไปซอกกี่ข้าวทางใดก็บ่ได้กินปิกมาซอกกินที่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยโหทั้งเสียงอะหยังโอ้เกิดออกแล้วบ่เฮ้ยเลี้ยงนกว่าหั่นตวงเอาละบ่แกงแค้นนกดีกว่าบ่เฮ้ยเดี๋ยวไปซอกผักซอกปีมาแกงแค่บ่โอ้ยเหมาะเว้ยโอ้จินก็ลำน้ำก็ลายโอ้นั่นเสียงอะไรเนี่ยโอ้นั่นโหนกยังอยู่ที่เก่าฮันอยู่โอ้ที่กินไปจีนวนนุ่งนี่แปลว่าปีไปเหี้ยกันน่ะอุ้ยจะกินแกงแค่นกจะมาลืมใส่นกจะมากินแกงแค่ปีไปเหี้ยจะมาโหกเยอะเย้ยนี่เนอะก้ายเงา

0: โอ้ป้านันมานั่งอย่างปืนเก่าบุ๋มวงให้นายจะเลี้ยงผีกัน
1: มันจะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตุ๊กโต
0: เออตุ๊กโตมันบอกเลขหวยได้กะ
1: เว้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมันมาเมาเลขหวยกับตุ๊กโตให้ลูกบ่ได้เมียสักเตื้อ
1: เอ้กูว่าจะไปเดือดฟังฟังฟังศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์เจ้ามือกินเรียบโอ้ตุ๊กโตบอกว่าเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลูกเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก่อนเจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

เห็นเขาแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเขาบะเงาเหมือนเม็ดข้าวตั้งไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเขานี่ไปไหนแห่งนี้เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าชักหน่อยเนาะอันตกโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังไรขอเมตตาชักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุผาน้องชมมันนะแฉงล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดที่คำผงดังบีนี่ลงเนี่ยตัวนี้มันท้ายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่าก็นี่กูจะไฟเผาแล้วลูกเนี่ย

châu ปอตกโตจ้ากรุณาห้องแม่นๆตําจ๊ะอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเฮาจะไฟเผามันสักวันน่ะปุ้นใจตัวเดียวจะถึงวันตัวจอกคนตูเนี่ยมันใจเป็นคนหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีหยังกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเถอะขอห้องแม่นๆจะกำเนาจะท้ายพอจะกำนะตัวเอาแก้ของเฮ้ยแม่ห้างแม่ไม้ชิงชิงเช้าใหญ่เช้าจีจีจิตลิศจียังจอนบ่าได้ชักคนโอ้โตๆวอกเนี่ยกว่าได้กว่าได้ไว้ปึ้งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกูจะยับมันหลอกนางพัดเพชรเหรอกะมะกึญยากกินเงากู

0: สบายนะครับในช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมา
1: แม่จะเอาวิทยุไปทำอะไรอ่ะหนูจะฟังรายการของพี่นิพนธ์
2: สู่ฟังแง่หยังกับนิพนธ์ท่านปลาล้ำเหลือเสียงแป๊บขันแล้มแคมเอาวิทยุมาเนี่ยจะฟังข่าว
3: ยุงลายตายเสียเถิดที่นี่สถานีวิทยุท่องเที่ยวขอทานทั่วประเทศไทย
2: ฮั่น
3: ๆครึ่งนาทีต่อจากนี้ไปห้างขายยาสามัคคีบาทาเภสัช
2: ฮั่น
3: ๆร่วมกับห้างทองห่วยจิงฮะเสนอรายการข่าวชั่วทั่วไทย
2: ฮั่นๆ
3: ดำเนินรายการโดยเนี่ยบา
2: ข่าวมาแล้วข่าวเนี่ยบาปมาแล้ว

สวัสดีเจ้าก่อนจะมาฟังข่าวแรกให้มาฟังข่าวสุดท้ายก่อนเนาะเมื่อเวลาประมาณตีสองของตอนเที่ยงของบ่ายโมงตะวันเมื่อเจ้าของคืนวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หมู่ผู้หมวดตำรวจผู้กองพร้อมด้วยจ่าทีบจ่าเทพจ่าเทิดจ่าเสิร์ชจ่าหมูและซิปกีมอยได้รับแจ้งว่ามีการทะเลาะวิวาทกันที่กาดมั่วมวยหมู่เมื่อไปถึงแล้วก็ปะพ่อก้าสองคนกำไม้จิ้มเขี้ยวปลายเลี่ยมๆอยู่กันคนลายถนนล่อเข้าใส่กันจะกระงัวสวกคนหนึ่งชื่อว่านายมูบสันมุยเป็นพ่อก้าผ้าโหลแห่งคนชื่อว่านายลึกลึงหลวงเป็นพ่อก้าไอติมนายมูบสันมุยฮึกการว่านายลึกลึงหลวงเอาไอติมมาขายตัดราคาอันละบาทในขณะที่ตัวเก่าขายผ้าโหลตัวละ99บาทปรากฏว่าผ้าโหลเคินบ่ได้ขายสักผืนคนไปค้นซื้อไอติมเหี่ยหมดก็เลยเซิงซางเยิงยางขุดเอาโคตรเงาสักกลาดมาด่ากันจนคอเป็นเอ็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเงาคอเอาสองคนขึ้นมาบนห้องพักเอามาปรับคนละ500 สมน้ำหน้า

0: ก่อนจะฟังข่าวต่อไปมาป้ากับข่าวสั้นทันโลกโดยคุณสุทธิชัยเยินก่อนนะเจ้า
1: รายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่ไหนไม่รู้ครับจบข่าว

0: ่อไปจะเป็นข้าวบริการนะเจ้าอุ้ยหน้านี้ก็เป็นหน้าแรงปอยหลวงก่อนนักคณะศรัทธาวัดห้วยมาพะล้มขอเชิญแอลงานเป่าเวนีมวยหมู่โอ้ยงานนี้จะมีมวยให้พอตั้งแต่ปากประตูวัดจนถึงในวิหารป้านานปามซักฟ้าข้าวมาประกาศนะเจ้านกลาป่าไม้ปลาสร้างลาหนองนกเขาลากรดอนขอลาห้างปะกันไหมเนี่ยเจ้าถ้าสปอนเซอร์เพิ่งมาถอนไปเหตุก่อนนะ
1: ข่าววันนี้ไข่บางไปหน่อยฮะ

0: ่วันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะอย่างนอนบินแน่ปะตองปุ๋นแ
1: หมโอ้ยโอ้แล้วน่า
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: หันมันอย่างห้องดังค่ะป้อ
0: หันคอมันยาวแล้วลูก
2: แล้วอึ่งแล้วป้อป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
0: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังไงกะ
2: แล้วก่อยแล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้อ
0: ป้อพอดึกพอดื่นนะมันรับมานอนอื้อบึ๊บ

0: แม่มันแม่มันรับหรือยังฮะอจิลกุย
1: จิกุจิกุยลูกรับเดินนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: เป็ดมันอย่างลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วบะเป้าเหรอป้อบะจ่ามีขนมันยังลอยน้ำได
0: ้บะเป้ามันมีเปลือกเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
2: เออป้อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กันลูก
2: แล้วเห็ดล่ะป้อปลายบะจ่าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
0: ้ป้อพอดึกพอดื่นนะบะรับมานอนอื้อหยุด

0: ลูกเว้ยแจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมี2ขาซ้ําหน้าตาเหมือนคนเหี้ยนะ
1: เพิ่นแก่แต่แก่แต่แก่พ่อมันอุ้ยข้าหยังเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไปพ่อตึกอีน้อยเนาะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นอู้กับละอ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอพ่อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตวยมึงป่ะลูก
0: เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊เคสคนบ่ฮู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเพิ่นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทหึเบียบ

0: ุริศครับพ่อแม่พี่น้องที่ครับพบกับข่าวยามเช้าเป็นข่าวที่น่าหนักอกหนักใจมากปัญหาเรื่องกฎจราจรหนักอกทั้งคนใช้รถหนักใจทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องยาม้าอยากขยันกินกันมากเหลือเกินอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันบางคนกินยาม้าเข้าไปแล้วแซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าฝ่าไฟแดงแซงทางโค้งอย่างตอนเช้านี่เห็นกันชัดๆอย่างรถ2แถวมอเตอร์ไซค์รถเก๋งใหม่ๆรถบัส2ชั้นบางคนขับรถออกจากซอกจากซอยมาโอ้ยหวาดเสียวกันเหลือเกิน
1: ร้อยใบมะนาวก็ไม่เท่า1ใบมะกรูด
2: ไอ้แม่ปิ๊ดวิทยุเนี่ยเพิ่งกำลังฟังข่าวอยู่ดีๆอยู่อ่ะ
3: เจ้าใหญ่ป้อเจ้าจะฟังเพลงนะ
2: หลายไปที่เก่าเนอะกูฟังข่าวกำลังมันๆอยู่เนี่ย
0: วันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวยามเช้าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: โอ้ยนั่นเลยบ่ฮู้เรื่องชะกำบุบขว้างเหตุการณ์

ฟังเพลงผ่านไปแล้วนะเจ้าต่อไปนี้เฮาก็มาฟังข่าวกันเนาะเมื่อตะวันนี้เวลา 5:00 น.ยามแลงเจ้าหน้าที่ตำรวจของภาคของเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีป้าชาย4คนจากการน้ำของไอ้ปื้ดโมได้ปากันเข้าไปเล่นไฮโลในสวนห่างหลังวัดจ๊อกบ๊อกเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน10นายก็ปากันเข้าไปลุมยับหลังจากยับออกมาแล้วบ่สามารถเอาความผิดได้เพราะป้าชายหมู่นั้นปากันเข้าไปนั่งตีข้าวหลามจบข่าว

0: คะท่านมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งเกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ยังไงบ้างคะ
1: ปัญหาเรื่องนี้อากลับผมคิดว่ามันต้องแก้กันที่คนตราบใดที่คนยังตัดไม้ทำลายป่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ 100% อย่าว่าแต่น้ำกินน้ำใช้เลยหนูแม้แต่น้ำลายผมแทบไม่มีจะกลืนอยู่แล้ว
0: ท่านคะแล้วถ้าน้ำในเขื่อนแห้งหมดล่ะคะท่านคิดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ายังไงบ้างคะ
1: หนูเรื่องไฟฟ้าไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ต้องไปกลัวมันไอ้เรื่องที่น่ากลัวสุดคือเรื่องไฟแนนซ์นี่แหละหนู
2: ท่านครับนะครับขออนุญาตเก็บค่างวดรถหน่อยครับ
1: ผมว่าไอ้เรื่องนี้ผมต้องเอาเข้าที่ประชุมก่อนไม่รู้ว่าน้องเมย์ผมจะว่ายังไง
2: เพราะท่านขาดส่งมาตั้ง12เดือนแล้วนะครับ
1: ให้มัน14เดือนไปเลยผมขอตัวก่อนละไปก่อนละครับสวัสดีครับ

0: cảm chưa hơi khởi cảm khởi cái tang đang khoái
1: cảm này khởi
0: anh cảm đi cảm đi lá nhúc nhúc tìm chân sáu tôi nhúc tìm cái nụ xuống nhúc tìm cái nụ xuống
1: nhúc mọi y to cả khởi
0: xuống nắm nói xuống nói nà
1: khởi khởi เคยแต้งมาถูกนะอันนั้นมันปากมันผู้ดังมันมีตังโบนจ้า
0: เออไหนอีกไม่กินยาอุยไม่กินยาอุย
2: เหมาะเนาะแต้งต้องควายก็ว่ายังกันแน
0: ่ละยังก่อนปี่มึงมาก่ายเหงาลูก

0: นานาขอลกนวดฮื้อเคยกามแกได้เคยจะฮื้อลอย
1: ล่าบ่ใครลกนะถ้าไอ้ปี่มาหันใส่ไล่ปี่จังดาล่ะ
0: โอ้มึงมาถ้ากลัวปี่มึงไปนอนเฝ้าอุ้ยบันใต้พุ่นยังว่ามาเตื้ออ
1: ันแหนบมีไหนเคย
0: อันแหนบมีนี่ละลาละนี่แถมเส้นอ้าวลาละละนี่นี่แถมเส้นอ้าวอันละละนี่แถมเส้นอ้าว
2: หมอนอไปลามึงไปเกือบหมูมานี่มานี่ปีมึงจะลกแดนอันแหนบมานี
0: ่
2: มามีไหน
0: อัน
2: มานี่เส้น
0: อ้าว
2: นี่แถมเส้น
0: อ้าวลาน
2: ี่แถมเส้น
0: แจมเหยแจมอย่างนี้ล้มเหลือประธานลกละเอามีดถากเอาเตอะก้ายเงาลูก

0: ลาลาบีบหลังก็เคยกล้ามเคยกัดหลัง
1: ละมาต้องมาปีหญิงจะบีบ
0: มาแถมเหมาะ
1: ละวันนี้นะลาไปเฝ้าอุ้ยบันไตกำอุ้ยบัดสบายแถมบืดมาแรงปีจะไปเปลี่ยนแล้วเฮ้ยลาปีกมานอนบ้านปีจะไปนอนเฝ้าอุ้ย
0: โอ้ยังเฮ้ยลานอนเฝ้าอุ้ยอ่ะ
1: เออไปนอนเฝ้าอุ้ยอย่างอีลามไปทำงานเจ้าข้าจะไปนอน
0: หวานไอ้ก้อนแล้วเข้าลอกพอดีจะกันลุย

0: อกาสดีเป็นของก้อนแล้วไม่เป็นของก้อนแล้วจะเป็นของใครละนะ
1: เจ้า
0: โอ้ล่าอย่างเจ้าเสียงใหญ
1: ่ล่าปิ่นวัด
0: เนี่ยเคยถึงบอกแล้วว่าจะไปออกแดดออกแดดก็บ่ฟังดอกหน้าปะเหี่ยวยุ่มย่ำ
2: ไอ้คน
0: แจมแจมกะไหนว่าแจมไปนอนเฝ้าอุ้ยไปแจกะ
2: แล้วสูงเข้ามาอย่างนี
0: ้ไอ้มาตบยุงนี่ล่ะ
2: เออถ้าจะมาเนี่ยแมวแล้วจะตบยุงตบ
0: อะไร
2: ล่ะ
0: ตบอะไรล่ะโหจังไอ้เจ็บอ่ะไอ้เจ็บอ่ะโอ๊ยโอ๊ยน้องโอ๊ยอะไรล่ะล่ะอะไรล่ะเอาลงโหโหเนี่ยกันเนี่ยซะแล้วซะแล้วไอ้เจ็บอ่ะโอ๊ยซะแล้วซะแล้ว

0: ฮ่าเล่นตีนอลิ้นตีบึดพันหนึ่งบึดพันหนึ่งจะเป็นได้ล้างเนี่ยก้าเนี่ยฮะ
1: งั้นอย่างนี้ลุง
0: ใจมันจะไปไหนไปมาไปโอ้โหโหโหโหมาแข็งมึงมาบาปากบาจ่าอย่างนี้เจ้ากูไปโรคหัวใจเนี่ยมานี่นะ
2: ที่สะดุ้งเหมือนกันโลนิตาก็ยังมานั่งเป็นพญาโศกคนเดียวก็งกอยู่เพี้ยเป็นผีบ้าเหรอล่ะ
0: โอ้จะบ้ากับถวนลิ้นจีเนี่ยบาแฉมมันมาได้ชะตมชะตังล่ำไปมาเดี๋ยวนี้กูจะล้างหมดนะกูจะเอาชมชายน้ำพึ่งมาใช้มันปล่อยกันถึงบ้านถึงเมืองล่ะแฉม
2: กูดก็ดีๆนะเขากินกระเปื้อนมากี่ปีแล้วลุงใจ
0: กูดแล้วตุกกับมันมากี่ปีอย่างไรอย่างไรก็ล้มเลิกความคิดลุงมาได้ปะ
2: ก็ล้มก็ล้มแต่ก็ต้องยุดมันไว้พ่องนะ
0: เบาไว้แล้วเอาชมชายน้ำพึ่งใช้นั่นนะคนอย่างลุงนี่เดินหน้าแล้วบัดถอยหลัง
2: อ่ะตามใจมันก็มาแน่

0: ส่งไปแล้วมาวางนี่สองตังวางนี่ยังข้างอีกสามตังจะส่งมาลืงสต็อกก็ยังข้างอีกห้าตังโอ้ยขาดทุนแน่ๆปีนี้ไม่ไหวส่งขายไม่รีเลย
1: สวัสดีครับมาเฮียครับ
0: สวัสดีสวัสดีปันไหลมาอาจารย์
1: อ้าวขอเปิ่งบุญหน่อยเด้อครับขอช่วยชื่อชมผมหน่อยเด้อครับ
0: โอ้โหอาสมเนี่ยอดจงปังยาจริงๆนะโอ้ยังข้างอีกสองตังสามตังยังส่งไม่ออกอ่ะ
1: ชายน้ำผึ้งนะครับ
0: โอ้จะสายน้ำผึ้งสายน้ำมิ้วอะไรอ้วข้างสต๊อกขาดทุนแย่เลยปีนี้
1: อาญาโอ้อาญาผู้ชายไปเจ๊กไปอย่าแล้วเอ๊ขอช่วยจักหน่อยเถอะเนาะ
0: มันไม่ไหวจริงๆนะผู้ชายนะ
1: แชมป์เนี่ยได้ป่ะโอ้ยอีล้ำเหลือบ่าเฮียเบ้อเฮียเบ้อฮั่นน่ะ
2: นะผมก็ถึงบอกแล้วเปิ้นปลูกเฮาบ่าปลูกเปิ้นปอนรวยอ่ะมันล้นด้วยก้นเปิ้นเนี่ยเปิ้นว่าตกก่อนเป็นขุนตกลุ้นเป็นไผ่เนี่ยลุงใจ
1: จะมาทํามาเติมลุงอยู่กันแชมป
2: ์ขออู้หือฟัง
1: เนาะอีแหนงได้ล้มถวนเล่นจีน่ะมาเงี้ยเงาบ่ากูก็เหอโดยเปิ้นชมฉายน้ำผึ้งตกบัดเดียวนี่เป็นว่าฉายเสียแล้วแจมปิกบาแจม
2: มาให้อย่างบ้าน
1: เปิ้นเนี่ยได้แล้วเนอะได้แล้วครับ
0: โชคเลยโชคเลย

12 วันมันมีแล้วเอาหื้อยลาไปหงเหียนเหี่ยววันเช้ากะเมียงกะยาวันไหนก็10 บาทเช้าบาทกะหวยเหี้ยงวดไหนก็300ไหนถ้าสมาชิกมาแถมเกือกก็ได้ออกเครื่องละอ่อนเขาเนี่ยนายจะก้าวยาดบเขาแถมมันถึงบับป๊อจะไปยืมของหยาป้อชักหน่อยดีจ๊ะเดือนนี้ติดโลกเขา

0: เอ้ยได้เบี้ยยังชีพ600ได้ใจ200เฮียแต้แล้วอ่อนยืมไปเฮีย400เดือนแล้วก็ยืมเฮา400บ่ได้ใช้ตัวเนี่ยเดือนนี้มายืมแหมเหมาะ
1: โอ้โหอันนั้นลุงใจบ่ใจกันนั่น มีธุระหยังกะโพดมาประเภทแต
2: ่ โอ้ยโอ้ตรงไปตรงมาเนาะเดือนนี้เบี้ยยังชีพติดโลกเหาจักแน่บ่ถึงหลังนะ
1: อัน
2: ข้าขอเปิ้งแม่ป้อจัก300 400เอ้า
1: โอ้ย2เดือนมานี่ข้าได้ใจเดือนไหนให้200ตะอันนะลูกขอยืมไปเหียเฮาจะไปทวงเด้อเฮาก็กินกับเขากูขาดกูมือเนี่ย
2: นะเฮ้แม่ป้อเอาอีบ
1: ่ใหญ
2: ่อันเฮาไปขายเขียวเบี้ยยังชีพคนเฒ่าเหื่อยอีกปะ
1: โอ้มันยังได้ขายเขียวเนี่ย
2: โอ้ยเนาะก็ยังค่านี่ได้เดือน700แม่นก่ออ
1: ืม
2: ค่าก็ไปเอาตังไอ้อีกเหี้ย600อย่ากะพอชินเดือนมามันก็ได้กําไฮ100เดียวอย่างแม่ป้อได้เดือนก็ได้เดี๋ยวนี
1: ้600
2: 600เนาะเฮาก็ขายให้มัน500มันก็ได้กําไฮ100เดียวนะกะแม่ป้อ
1: เฮาก็พูดเดินกะ
2: โอ้ก็ยังแขวนล่ออะถึงวันนี้แม่ป้อได้ใจเต็ม600ก็ลูกยืมหลานยืม
1: นะนะ
2: เอาไปขายเขียวเฮาอีกดีกว่าได้ใจเต็มเต็ม500ก็ดีแล้วเนาะป่ะๆเจื้อเจื้องาจะบัดนี้ร้องกว่าชักเดือนก็จะงามโหป่ะป่ะเจ้าก็มางามกว่ากันยังนะ
1: ข้าจะลองกอยให้ก็มอ

0: โอ้ลุงใจวันที่10ไปหน้ากูเดือนแต่เหมือนเดิมนะก้า
1: เอ้หูใจดีแต่อันวันนี้แม่ป้อมาตัวหนึ่งแม่ป้อเพิ่งได้600นะแล้วจะขาย500ลุงก็เหมือนเดิมนะก้า600นะก้าก
0: ำเดียวลูกหลานจะมาว่าผมก้าจะเอาไปแต่งหวยให้มาก้า
2: จะได้ว่าหูแต่คืนนี้ฝันหันผีบอกเลขอย่ามันพูดว่าจะเอาสักหน่อยเอีย
0: ลุงใจก็แต่งหวยเหมือนเปิ้ลนะก้า
1: น้ำธรรมดาไงเนาะความหวังของคนเฒ่าแต่โอ้ยไหนจะก้าจะมาชิกละอ่อนเขาก้าเมืองก้าจะชับปะอยู่ใน700นี่หมดจะอีกเฮ้ย
0: อันนี้ของลุงใจ600อันนี้ของป้าป้อ500แล้วจะไปเบี้ยวผมเล่าสิ้นเดือนผมต้องได้เต็มนะ
1: โอ้ยเนาะเอาด้วยเกียรติของคนเฒ่าอ่ะกล้าขายกันมากี่เดือนละแม่งก่อรับรองเต็มยินดีเนอะอีกเนอะป้าป้าป้าป้า
2: เอ้ยหูหอมหูแตงอีกก็ดีอ่ะเตื่อมันหมกกุ้มป้าป้อวันแน่วันหลังไอ้แม่จะมาเพิ่งมึงทำไมเนอะอีกเนอะเปล่า
0: จะไปให้ผมได้เดือดร้อนกับลูกกับหลานเนอะ

0: โอ้เอเลนไปไหนมาน่ะ
1: โอ้ไผ่โอ้ไอ้เหินกะ
0: เออ
1: โหอิดไปอิดเงี้ยไอ้เหินนี่ไปตักน้ําบ่อมาเลิกขนาด
0: มันเลิกบ่ได้ล้ําเหลือ
1: ป้าอุ้ยบอกว่าสมัยก่อนป้าอุ้ยขุดเนาะ8ไม่เศร้าก่อนนึ
0: 8ไม่เศร้า
1: ครับ
0: เ
1: อ๊ะโอ้ยังไม่แอะแตะแอะว่า
0: น้ําบ่อไปหาเลิกละนี่ก่อน
1: เลิกบ่ได้
0: ขนาดเอาใบหินโจ่งลงไปนี่นะปิกไปบ้าน3วันปิกมาฟังเสียงมันจะดังจ๊อม
1: โหมันล้ําเหลือเนี่ยก้านผมก่ะ
0: เนี่ย
1: ตะว่านี่ผมไปจ้อมเบ็ดอ่ะเอาเบ็ดพร้อมแกบ3คู
0: ่เอาไปอีหยังล้ําเหลือ3คู
1: ่ก็เอาแกบไปอุ่ยหื้อป่ามาไปกินตั้งอื่นพ่องอ่ะผมจ้อมมาตัน
0: โหมันนักอันล้ําเหลือ
1: ครับ
0: สู้แฮบ่ได้
1: เป็นได
0: ตะว่าไปว่ายน้ําในหนองว่ายไปว่ายมาปลิ่มตัวหมอกละอ่อนหมอก3ควบน้ําว่ายมาจนแฮนะถ้าอุ้มพอนักตะกึกหมอก10กิโลได้นี่สะได้บ่ได้เอาแห่ไปทั้งอันเสร็จแฮแน
1: ่โหโมลงไปก็เซล
0: ผมต้องเปลี่ยนเอี้ยครับแล้วไผเป็นไผกัน
1: ก่อนเนาะ

0: ช่วงนี้ความจำเสื่อมเฮ้ยเหิน
1: อย่ามา
0: แต่ว่านี่นะขี่รถเครื่องไปวัดกำปีกปอปีกมาถึงบ้านอ่ะลืมขาแจรถเครื่องไว้วัดปัว
1: แล้วมาอีกได้นะ
0: ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ก็แฮ่สมหายละคิงก่ะ
0: อย่าง
1: แต่ว่าขับรถไปกาดปีกมาถึงบ้านเจ็ดจะหัวรถยังลอกคอหันอยู่อ่ะ
0: โหแล้วปีกแม่งได้น่ะ
1: ก็เนาะอย่างคิงนะ
0: โอ้เสียวนี่อู้อย่างใดน่ะ
1: อู้เล่นมาได้ครับแต่อันนี้เรื่องจริงนะ
0: เรื่องอะไรอย่างฮะหมอ
1: ติดแล้วเนี่ยเข้าป่าไปล่าสายกับน้องเบาปะใส่หมูป่าตัวเละเบลน
0: อ
1: ่ะให้เอาปืนขึ้นเลงนี่นะบุกกองเลงนั่นน้องเบาให้ซึกซึกซึกอ่ะ
0: โอ้มันเอ็นดูหมูป่าค่ะ
1: มันกลัวให้ใส่พริกเผ็ด
0: โอ้โมละยิงโดนบ่โดนหมู
1: แฮร์รี่เบียบ่ะ
0: เอ้า

0: ให้เหินให้เหินว่าตากับตีนเนี่ยไอ้ยังไม่จะสำคัญเหรอกัน
1: โอ้แฮว่าตา
0: ให้ผมว่าตีนว่ะ
1: ตาสำคัญกว่า
0: แล้วมันสำคัญอย่างไรตาเนี่ย
1: เอาถ้าขี้มันมีตาขี้ไปไหนได้ก่อ
0: ก็ถ้าให้เหินมันมีตีนแล้วให้เหินจะเตี้ยวได้ก่อ
1: โอ้ยได้ตาต้องสำคัญกว่าอยู่แล้ว
0: แล้วมันสำคัญกว่าอย่างไรลำเรือเนี่ย
1: ก็ขนาดจื้อคนอ่ะเปิ้ลยังใส่ชื่อว่าดวงตามีที่ไหนดวงตีน
0: อ้าว
1: อย่างตุ๊กตามีก่อตุ๊กตีน
0: อ
1: ย่างเครื่องเดิมอ่ะแลกตาซอยมีที่ไหนแลกตีนซอย
0: อ
1: ย่างไวตามิวมีก่อไวตีนมิว
0: แล้วเคยอ่านข้างกล่องมันก่อ
1: มันเขียนว่าไร
0: มีโปรตีนมันมีที่ไหนพ่อเขียนว่ามีโปรตา
1: แล้วโป้เมียกิโลภาษากลางบนห้องไอ้ยัง
0: พ่อตา
1: เออนั่นน่ะมันมีที่ไหนพ่อตีน
0: เอาอีดีกว่าป่ะ
1: ยัง
0: คิงว่าตากับตีนเนี่ยอันใดมาจากชนะ
1: แฮว่าตา
0: แต่ฮาว่าตีน
1: อ
0: ันก็ตีนเต็มตาบัดใจตาเต็มตีน
1: โอ้ยฮะนี่จะตั้งเบ้าตาครับป่ะอุ้ยเลือกเอาตีนดีกว่าเพื่อน
2: ประสิทธิ
3: ์ครับผม

0: บ้านจัดสรรที่คือไปผ่อนอะเรียบร้อยหรือยังอะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดาวเท่าใดอะ
1: ดาว800ครับ
0: ผ่อนเดือนเท่าใด
1: ผ่อนแบบสบายๆเดือน400ครับ
0: กี่ปีป้น
1: 7ชั่วโคตรครับ
0: ทอประสิทธิ
1: ์ครับผม

0: ผม
1: ป้าจะไปเลี้ยงขอฝากบ้านแน่เนอ
0: ครับผม
2: ประสิทธิ์ขอร้อนพายกำเนอ
0: ครับผม
3: ประสิทธิ์ขอน้ำมะหมูกำเนอ
0: ครับผม
4: ประสิทธ
5: ิ์ประสิทธิ์
6: ประส
5: ิ
6: ทธ
5: ิ
6: ์
7: ประส
6: ิ
7: ทธิ
2: ์ประสิทธิ์
0: ไอ้ยังก็มาลงติประสิทธิ์ประสิทธิ์นี่เหรอประตกประเสียงเนี่ยยังประสิทธิ์เป็นลูกติดเมียจะตายแล้วครับ

0: ับผม
1: บ่ายโมงวันนี้นะ
0: ลงหำแล้วกะครับ
2: ปาทริก
0: ครับผม
2: ปลื้มเนี่ยมาพูดทีโมงเมื่อแรง
0: เมาหมดเลยบ่ครับ
2: เอาเลยชู่เลยลูก
0: โอ้ยจะล่ําจะโลยจะมั่งมีสีสุกปานใดก็ตึงบ่ปนมือประสิทธิ์ไปชักหลายเน
3: าะผมบ่ได้ว่าประเป็นว่าประสิทธิ์นี่เป็นชักบันเลอกันนี
0: ่ครับผม
3: เฮ้ย

0: ชาเมียยักษ์ของมักถูกใจกินกับข้าวไงแกงยังแม่อีน้อย
1: แกงพักใส่งุ่นแกงตุ้นใส่ปลาน้ำพริกแมงดาบะเขือเจชาก
0: ินพักกินพริกกลัวเป็นโรคไตข้าจะออกไปกินลั่นแฉงลาไปเนอะชู
1: นอนก็อีลาไปเห็นเนอะ

0: 7วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: พ่อเจ็บไหนพ่อลุง
2: อะไรโอ้ยบ่อนเนี้ยหัวเข่าถลอกกระชอกเป็นแผลลุงเจ็บนักแกเขี้ยวหักสองทีเนี่ย
1: โอ้ยลุงโดนรถจนเจ็บปุ๊บจะได้ตายยังจะเย็บมาจอยอยู่ก้อยไปไปไป
2: ห้องน้ำไปไปไป

0: ยกมือสิบนิ้วสวัสดีเจ้าหมอข้าเจ้ามารอเยี่ยมป้อข้าเจ้า
1: อ๋อป้อคุณนอนเตียงปุ๊ดเหรอครับ
0: ป้อป้อเป็นยังได้พ่อง
2: โอ้โหน้อยแม่มึงมาก่อ
0: แม่บ่มานะป้อหมอใหญ่เพิ่นมาเนี่ยป้อเจ็บที่ไหนก็บอกเขาเพิ่นแล้ว
2: หมอคุณหมอที่รักจะได้ออกมาได้หาผมก้ายห้องยาปกขานี่เคียว
3: คือวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสาม
0: คุณหมอจ้อยได้กัน
1: โอ้ขอโทษครับผมลืมชิงครับ

0: ปิ้นว่าเจียงใหม่ใจบุญยังปุ้นปากหวานแป้งงานลำปางชำเลี้ยงเปิ้นชันบักไว้
1: ว่าไปเลยรู้มันก็ยังเดียวกันนะกะ
0: จะไปยังยังได้ลองฟังไว้ทีกะได้ยินเปิ้นเล่าให้ฟังนะถ้าเปิ้นเอาแป้งงานลำปางกับเจียงใหม่มันดับบะเป้าแข่งกันนี่นะเปิ้นได้เป็นร้อยเขากำลังได้ที5ชีพอยู่เอลบ
1: โหแล้วไปแย่บะเต้ากันนะ
0: กูกับชำเลี้ยงมาเหมือนกันเนี่ยกะ
1: นั่น
0: เจียงใหม่นี่1บะเป้า2บะเป้า3บะเป้าแป้งงานลำปาง1เป้า2เป้า3เป้าเปิ้นได้เป็นร้อยเฮาบ่ตันเปิ้นอีนะ
1: อันนั้นเปิ้นอูเอาม่วนบ่ได
0: ้ขอแน่ว่าใครนับแข่งกันชักกรรมบ่เนาะ
1: เออน่ะมันฟังคำเล่าบ่เต้าทหาร
0: ชิปทหารบ่เต้ากำพ่อนะหมู่เฮาเนาะ

0: ลุงลุงอันที่ว่าลำปางกับลำพูนเนี่ยที่ว่าอุ้มเหมือนกันนั่นเป็นอย่างไรก่
1: อต่อมาจึงต่างกันนักพ่องเนอเช่นจื้อจิ้นหมาหลาบนี่เขาต้องการเพี้ยแมงก
0: อโอ้ต้องใส่เพี้ยกับอันมันบะขมลุง
1: ถ้าต้องไปงานลำปางได้หน่อย
0: ว่าไปเลยลุงก็ตากิโลเหมือนกันมันก็ได้เต้าเดียวกันนะคร
1: ับมาเถียงครับมาเถียงแต่จื้อจิ้นหมาหลาบไปงานลำปางขอเพี้ยได้หน่อยเดียว
0: เออแต่เนอเฮ้ย
1: ถ้ามาตั้งลำปูนขอเพี้ยดอกได้นักนะ
0: สีได้นักเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ามาตั้งเชียงใหม่ได้ใช่เงาแต่มาน
0: ั่น
1: ขอเพี้ยอันเนี้ยคือภาษาท้องถิ่น

0: โอ้ยมันนักอกนักใจฉไมบะเดียวอันแถมน้อยนะแล้วอ่อนมันจะอู้กับเมืองมาได้เลยเนอะป้อเมืองแม่เมืองชอนลูกอู้เป็นไทยอู้ได้กันยังแฟนเป็นชะเริ่มชะเกิมเหร
1: อนั่นมันอย่างไรจะเริ่มชะเกิมเหรอหมอ
0: แหมขนาดมึงยังบอกหูเรื่องชะเริ่มชะเกิม
1: แต่ลูกมันเกิดบัดตันนะกะลุง
0: ก็คืออู้จ้างพ่องมาจ้างพ่องฟังหูเรื่องพ่องบอกหูเรื่องพ่องนะกะ
1: เอออ
0: ันเนี้ยเป็นห้องจะเริ่มจะเกิมอย่างเชียงใหม่เขาว่ากับไฟแม่นก
1: ็แม่นนะกะกับไฟนะกะ
0: คนไทยว่าไฟแช็ก
1: อันคนไทยเล่
0: า
1: พวก
0: ไฟลำปางว่าแถมยัง
1: ว่าได้หม
0: อแปม
1: แปมว่าแม่นว่า
0: เข้าไปพะเจ้าว่าแถมยังแปมโชเนี่ยแต่ละตีแต่ละท้องถิ่นอู้บ่เหมือนกันก๋วยผิดเพี้ยนไปคนเล็กคนน้อยแต่ว่าลูกหลานเฮ้ยจะอยู่ท้องถิ่นไหนก็แล้วแต่จะอู้ชันอู้เหงาก็แล้วแต่เฮ้ยฮักฉาไว้เนอะภาษาบ้านเฮานะชั้นเน่บ้านเฮาก็คือภาษาท้องถิ่นของเฮาเฮ้ยฮักฉาไว้ดีๆเนอะลูกหลานเนอะ

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ๊ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปซ่อนอย่างกินกันบ่มีเรื่องอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ๋น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปเองคะไปเองก็สร้างแหละเอ๋ดักหมกคนมันพอกับพุ่นลึกๆอ่ะนี่พุ่นนะรักโอ้แต่น้องเก็บตังค์ครับ
1: 35 บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอลกันดีกว่าป่ะ
1: น้องอย่ามาให้แค่5 บาทเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกกระจายไอ้จะรับผิดชอบเองน้องเอ้ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันข้ามมาได้ก็ให้อ่ะไอ้ลงบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
1: หมอบอกว่า
0: เป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายแต่ก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจให้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาเอาอย่ามาจ่ายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยน้อ

0: ขัวเป็นเจ้ามานอนกินบ้านกินเมืองอยู่เนี่ยเปิ้นไปเศร้าว่าหากินกันลึกๆกับป้าไปตัวเปิ้นจะขอนปัดคอยที่ก้าว
1: โอ้ยโถโถโอ้ยข้าหลับข้าไม่ใช่หลับธรรมดาหรอกข้าหลับข้าฝันหันเงินเป็นร้านเนอะข้าฝันว่าข้าเนี่ยได้เป็นเจ้าพ่อ
0: เจ้าพ่อไงหมอ
1: เจ้าพ่อเจ้าสูงเนี่ยกาก็ข้าเป็นเจ้าพ่อสู้ก็เป็นหน้าหมานะกา
0: คนเมืองปนแหวตั้งเข้าข้าสู้จะชุดที่ไหนชุดหนึ่งมาใจบาท2บาทเนอะ
1: เฮ้ยวันนั้นข้าไปเล่นตลกและข้าไปลักชุดของลิเกของคณะแก้วเสียงทองมาแล้วโ
0: หเจ้าพ่อก็ต้องมีอาวุธตัวนะสู
1: ้เออก็ไม่มีคิดลืมมันหรอที่อยู่ปืนขนาดนั้นสู่ก็มารับให้มันคมๆเอามาเป็นอาวุธของข้ากะ
0: เอางั้นกะ
1: และทีนี้แหละเราจะได้รวยมีเงินเป็นล้านล้าน

0: ซูเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วไปซิถีนี่มซ้ำถ้าจะมาขอเจ้าปอจุ้ยสู้กอมดีๆเนอะมาแล้วมาแล้ว
1: ขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการเอง
0: ได้
1: เออสู้ไปเรียกมา
2: สวัสดีค่ะเจ้าพ่อ
3: เจ้ามาที่นี่เจ้ามีธุระอะไร
2: เดียนนะคะมีปัญหาทุกข์ใจอย่างหนักเลยค่ะสามีเดียนนะคะบอกว่าจะเอาหมาไปวิ่งออกกำลังกายนอกบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วค่ะตึงหมาตึงคนหายแซ่บถ้าเกิดเจ้าพ่อช่วยเดียนได้นะคะจะเสียเงินสักเท่าไหร่นะคะเดียนจ่ายไม่อั้นเลยค่ะ
3: เจ้าพ่อจะช่วยเองไอ้บุคคลที่สามเองออกไปก่อน
0: โอ้ไปอ่ะ
3: มึงนั่นเนาะ
0: โอ้

0: เรียบร้อยแล้วกะเจ้า
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าพ่อนะคะทำพิธีปลูกเสกลูบหน้าลูบหลังขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

กับข้าวเหนียวหนึ่งหมูปิ้งหอนหอนเมื่อตะก่อนขายอยู่คนเดียวหมูปิ้งเพียวเพียวอายขายคนเดียวมามีข้าวหนึ่งกินกับข้าวผัดข้าวสวยลูกค้าเป็นวุ้ยรสมันมาถึงหมูปิ้งบ่มีข้าวนึ่งรสมันบ่ถึงเปิ้นเลยบ่เอา

หมูปิ้งครับหมูปิ้งหมูปิ้งหอนหอนลูกเจ้าออกจากที่นอนกินหมูปิ้งหอนหอนกับข้าวเหนียวนึ่ง

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนานานารับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮ่ออย่าไปเงี้ยเนอะอายเฮ้ปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำปอง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุ๊ดครับ
1: อันยังวันติดปุ๊ด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุ๊ดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุค่ะ

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่ประเดี๋ยวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้ปุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มคือ2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแหลกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: ว่ายฉาอันตุลุงเจ้าวันผูกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนนานะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ เปิดปักกระตื้นพอก่อนน
1: อเออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังการ482เสียชุกกับปุด3711เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบัดดีเกี่ยวเตือมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอะ
0: บัดแต่กะตุลงมันจะแน่ชัก 2% นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหยากะจ้ะ
1: โอ้ถ้าบ่เจือก็ตามใจลุงโจมเตอะเนอะ

0: ันเข้าแหลงแล้วก
1: ็เออโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก็ขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ำกับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆเจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้ะ

0: ลงครับไหว้ฉาเนอะตุลงผมจอมไหว้ฉาตุลงรับราชการตุลง
1: เออเสียงไผมาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมจมกันอ่ะเออมีอย่างกะห
0: ืออันขอตุลงจ่อยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลงเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังรูปๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอฮือดีแถมกำหรอของอย่างอี้เจื้อแต่บ่ได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บ่แต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลือไปเลือหน้าพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่หวั่นใจทึดไฟไหม้หลงเข้าทึดๆเออม่วนแท้เนาะ

0: ู่บ้านอยู่จองเหียบห้องนะไอ้เนาะฝนตกฝนห้ามแบบเนี้ยมาดีไปไหนเนาะก็เดี๋ยวน้องจะปูสลีใหม่ๆฉีดน้ำหอมมือหอมเนาะไอ้เนาะ
1: จะพี่ปักหันเมียป่นเตี้ยวไก่หอมจัดจัดจัดเมียตัวเก่าเตี้ยวไก่สับเนาะสมบึ้งเว้ยบัดเชื่อมจังเลยเนี่ยสูอยู่บ้านเด้อข้าจะออกไปซอดเติมพลังสักหน่อยคืนนี้รู้ผล
0: ไอ้เอ๋ยบัดดีไปเหมือนนะไอ้เนาะ
1: บัดเชื่อมจังเลย

0: ป็นไดไอ้บุญกลมบ่ได้ปะกันจัดเหมือนไอ้หยังหน้าเหี่ยวยุบยับเนี่ยตาอย่ามาน้อยหิงไฟพ่อเตียวตางอย่างหัวฉันหลับเวิ้งสงสัยได้กินน้ำมะพร้าวบ่ได้เหี้ยก้า
1: วังนี้บ่ให้มีมาหูการหูงานแล้วไปกินยังก็บ่ให้ล้ําเมียก็กวนตับหัวจิ้นแน่นโอ้โ
0: หใครมีบ่ามีแห้งมีกําลังบังชาพ่อก็ขอเฮาเนี่ยเนี่ยๆๆๆแต่ว่านะแบกจ้างเก้าตัวกันเนอะ
1: จ้างเป็ดๆนี่นะ
0: ว่าจ้างจ้างแกะฉลาก
1: ไอ้บอกจะมาอู้เล่นเนาะเนี่ยไอ้ข้าได้ยาบำรุงกำลังที่มันแบบเตะปิ๊บดังไก่ๆแล้วมี
0: หรอโอ้มันมีก่ะมีหลายชุดเนี่ยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะ
1: ไหน
0: หนึ่งมากระทืบลง
1: เล่ายาดองอ่ะ
0: เออสองหงเล่าปีนนี่สามดินกลางกอง
1: อันล่ะ
0: สี่ฉากมองแม่เมียหายห้าควายชูคอน
1: อดท
0: ้อหกงอนไถฮัก
1: อันละ
0: ละละละละละก็ไอ้บุญก้อมกินหกชูนี่เหลือกิน
1: เหลือซุปเปอร์แมนกันเน
0: าะปูโตโตโตโตเหลือป้อมอายได้ยาขมมุน
1: เลยอันละละละละละอันละเหลืออันยอกหมดอ่ะ

0: ี่แก้วไอ้บุญก้อมหัวพี่แก้วเพิ่นสั่งมาว่าเฮือเคลียร์พื้นที่คืนนี้ระเบิดจะลงอีเนอะ
1: ระเบิดอะหยังอีน้อง
0: บ่ฮู้เนอะหันนั่งกินเหล้าตัวไอ้ตาเล่าลงบอกกันเป็นสูตรเป็นสูตรมีแผ่วมากกระทืบลง

0: ่าพี่ถ้าจะเติมพลังมาเต็มสูตรเฮียก้าดีดีดีวันนี้ซ้ำเป็นวันครบรอบแต่งงานใหม่แห่มซ้ำ
1: พี่แก้วพี่แก้วมารับเจ้าบ่าวกอม
0: ฮะผัวพี่มีไหนที่รักจ๋าย
2: ู
1: ฮ่าฮ่ายุบเล่าเฮียกลางกองปุ่นเฮาเอามาบะแปะโปโตโตโตโตทำโมฉังโคคออ่อนเกินน่ะกินเพียวเพียวเก้าเกี้ยวยุบว่ะ
0: ไอ้ผู้ห้าเท่าตายเหี้ยตะมึง
1: เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยหงเล่าปิ่นดิ้นกลางกองฉากมองแม่เมียหายออกฤทธิ์ละบ่ยุบ

0: พ่อลุงกาตัวนี้จนดีป่ะน่ะ
1: แฉมกะบัดชอบไก่พม่าอย่าแฉมขนาดเอาเข้าให้มันกินนะถ้าลุงบะนุ่งฉะโลงนี่นะมันมายอมกินแฉมปุ๊เตะถอยน่ะกะมาแล้วโจนเจียงใหม่ถอยไปถอยไปแผ่วลำปางพุ่นน่ะแฉม
0: โอ้โหลุงใจถ้ามันโจนไก่เฮานี่มาได้ถอยอ่ะมันมัดตีลุงใจ
1: ไอ้แฉม
0: โอ้ขนาดไปโจนนี่นะเอาเล็กจะแรงไปตวยลุงถ้ามันมัดเนี่ยเอาเล็กจะแรงงัดออกอ่ะลุง
1: ขนาดนั้นกะชักวันชักวันเจอปุ๊เตะถอยลุงแน่เดี๋ยวลุงจะเข้าห้องไก่เดี๋ยวเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่ดุกมาเป็นหมู่คนน่ะแชมป์

0: Chém, chém ơi, bạch tó, anh ấy cài bù hắc bình thèm là nhờ. Khao léo lung trôn tí là bùn nè nạ. Hắc cú mắn bình bài tốt chẳng hài bùn nạ. Khao đế màu lốt bài tôi ở nơi chém.
1: Khao mắn chơi cài hâu ní mà đây bình nạ lung chạy.
0: Bình đại.
1: Ô, mắn chơi. เข้าปืนปิดหลีกปืนหางปืนลงมันตังปืนตังมันลงก็ลงมันลงนะถ้าไปโจรนะได้ขอบกไปตัวลงใจไปพูดหัวมันออกอ่ะ
0: แกว่าลูกผัวแกวาว
1: แต่นะลูกพัดมุม
0: ถ้าเจอผู้หักบินลงเนี่ยตายแน่ๆชักบ้านเจอกันแน่เนอะแชมป์เนอะ
1: ได้

0: โอ้ลุงใจตัวนี้ยังงอนเปิดเพลือจะดีไปเนี่ย
1: แชมป์กักไก่ชนพม่านะกะแชมป์อันนี้นะผู้เขียวบึกหักขำเนื้อแชมป์เนื้อ
0: ขำหมดได้แล้วมึงลุงใจ
1: ก็ขนาดถามเดือนที่แล้วนะลุงเอาโจนไก่บ้านน้ำนะไก่บ้านน้ำเมาขำได้เป็นถามเดือนบุญก็มันได้ดิดป๊อกนี่นะแชมป์มันจึงพัดมนต้นๆนะนะ
2: กินข้าวไงเอ้วพูดไปหาการกันหนับหนับมาอู้กันเรื่องไก่หือมันนักหมกได้ไก่ถั่วนักหมกไม่การข้านี่กะหือ
0: โอ้รู้ใจพ่อจะไปแล้วเนอะ
1: เดี๋ยวกัน
2: มันนักหมกข้านี่ก่อ
0: ใจไม่ร้ายเพื่อชิมหมายแยงมาละใครจะไปแล้วลุง
1: ใจเดี๋ยวกันแชมป์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแชมป์ถ้าลุงก่อนลุงจะห้องไก่พม่าลุงไปตัวนะแชมป์แชมป์กูกูกูกูขยันเล่ช้อนเล่กูกูกูกูกับแชมป์รอลุงก่อนแชมป์

0: ปกาหมูน้อยขายอย่างเจ้า
1: ขายมีดกะ
0: อุเล่นบันไดเจ้าจะซื้อหมูน้อยถ้าปกาขายจะซื้อถึงหมูถึงปกาเนี่ยจะคิดขายตัวตะไดเจ้า
1: อ๋อตัวก็สัก350ถึง400น่ะกะ
0: หาอย่างมาแปลงจะห้องใหม่เหรอเฮ้ยห้องราคาไม่ใช่ห้องเสียงหมู
1: โหราคานี่บ่แพงแล้วเน้อหมูเฮาเลี้ยงด้วยอาหารสัตว์อย่างดีนะบ่มีสารเลี้ยงเนื้อแดงตัวเน้อ
0: โอเคจ้าหมูก่อนหน้าฮักคนก่อนหน้าฮัก

0: เราจะขอเจาะเวลาหาอดีตกับสาวงามผู้ครองตำแหน่งมาหลายสมัยหลายเวทีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
0: ก่อนที่คุณจะมาเป็นนางงามคุณประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: ไม่อยากจะอู้เจ้าอายแต่ก็ต้องอู้เลี้ยงหมูมาก่อนเจ้าพอดีโดนพวกก้าหมูมาจุเฮ้ยเลี้ยงหมูว่าหมูใบใจสารเร่งเนื้อแดงพอเปิดมากวดฟาร์มเขาเจ้าเจอสารเร่งเนื้อแดงก็เลยโดนสั่งปิดฟาร์มเจ้าเฮ้ยก็เลยหันเหชีวิตมาประกวดนางงามลาเวทีเจ้าที่ลุยไปประกวดจนเปิ้นบ่ฮื้อประกวดเจ้าพ่อประกวดบ่อยเนาะช่วงหลังนี่ฮะมานี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเจ้าขึ้นเวทีนั้นก็เปลี่ยนชื่อขึ้นเวทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อหลังสุดนี่ข้าเจ้าบ่ได้ขึ้นเวทีสักกรรมอ้
0: าวแล้วทำไมไม่ขึ้นเวทีล่ะครับ
1: ข้าเจ้าจำชื่อตัวเก่าบ่ได้นะกะเพราะเจ้าเปลี่ยนชื่อมานั่งโคศกก็เลยข้ามข้าเจ้าไปเหี้ยโอ้ยแต่ว่ามันซื้อเนี่ยแหมไปประกวดแหมดีจ้าดีใจได้รับรางวัลเปิ้นประกวดนางฟ้าจำแรงข้าเจ้าได้รางวัลพิเศษได้รางวัลนางฟ้าตกสวรรค์นะเจ้า

ไอ้คนเฮานี่มันมาแน่นอนเนาะขนาดผัวเก่าเฮานี่น่ะเฮาจวนมันมานอนมันย่ํามานอนกับเฮาพอประกวดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่งานฤดูฝนคนลุ่มไปดูบิ๊กดีทูบีกันนักขนาดเจ้าหันมันหล่อดีเนาะเจ้าก็เลยไปกับเปิ้นกว่างานจะเลิกปิกมาติรถนั่นคนขับรถปิกไปเหยียก่อนเฮ้ยเมามาแปลงกับแปลงตะรถกันได้ขึ้นก็บ่เฮาขึ้นเจ้าก็เลยเตียวมาหมาเฮาสุดต่างเจ้าตั้งแต่หั่นมาเจ้าก็เลยเลิกประกวดนางงามเจ้าก็เลยปิกมาเลี้ยงหมูอาชีพเก่ากำนี้ตึงบ่ฮือพลาดและเจ้าตึงบ่ใส่สารเร่งเนื้อแดงสารเร่งเนื้อแดงนี่กินเข้าไปนักๆนี่มันสะสมในร่างกายนะใจจะสั่นมือจะสั่นข้าเจ้ากลัวช็อกบ่เอาละเจ้า

0: น้องน้องน้องเจ้าคลินิกตำนี่มีอะไรห้องไงอย่าไปหาหมอนะเมื่อยน่ะ
1: ไอ้เป็นยัง
0: ไข้เป็นไข้นะ
1: เป็นไข้มาได้กี่วันละ
0: เป็นสี่ห้าวันแล้วมาเดี๋ยวนี้
1: แล้วได้เงินเดือนเท่าไหร
0: ่ก็เป็นไข้มาได้เงินเดือนอย่างไรมาเดี๋ยวนี
1: ้โอ้เป็นไข้มาได้เงินเดือนยังลาออกเนี่ยเง่า
0: เออปะคนบ้าแถมแล้ว

0: ผมจะแปลงเฮือนหลัง6ล้านซื้อรถเก่ง4คันกันล้านได้เสร็จสัตว์เรียบร้อยสตางค์ที่เหลือตึงบ้านตึงรถผมจะเอาเผาหมดอ่ะเ
1: ออบ่ใช่ได้ก่ะ
2: แล้วจะไปเผายังยังว่ามันจะถูกบ่จะง่ายๆเนี่ย
0: ไปเสียดายมันหยังมันเป็นเรื่องสมมุติเออ
1: โหคนบ้า

0: โอ้
1: จ๋า
0: เออ
1: ยุ่งแล้วบ่เฮ้ย
0: ยายนี
1: ่โลดไปบัดได้บัดเดียเนี่ย
0: เป็นยัง
1: กูยางหน้าแป๊บนี่ตายแล้วบ่เฮ้ย
0: เอ้าเอ้าแล้วยาอะไรพี่ไหน
1: ก็ไปไม่เนี่ย
0: เออใหญ่ๆๆละขิงนี่ได้ไปนี่รถ10ล้อมาเช็ด
1: เข้า
0: หน
1: ่
0: อ
1: ยเนี่ย
0: โ
2: อ้เงี้ยอย่างกันค่ะ
0: โอ้ไอ้ป้าไอ้มาหาเด้อเบย
1: รถไปไกลๆเด้อเบย
2: เป็นยาง
0: รถยางเมื่อเป็นล้อมัดดีเนี่ยนี่ทิ้งมีปัญญาจะเอาไปเหรอ
2: ยางดังใด
0: ยางแน่ยางแน่เมื่อพระยิ้มพอหัน
2: เอองาว
1: โ
2: อ้สูยังมาเอายางหลังมีถึง8เส้นก่อนเอามาใส่ตั้งหน้าเฮ็ดเส้นแล้วก็ติเมื่อเอาใส่ตั้งหลังก็ไปได้แล้วรู้งาว
0: เออๆแต่บ่เฮ้ย
1: บัดเดี๋ยวนี้ผีบ้าสอน
0: น้องรู้นี
1: ่

0: 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เมาเหล้าเข้ามาแล้วเนาะเพราะเมาเหล้ากาพ่อบ่มือหนักกายังเป็ดพอแดดไอ้ผัวเองมันเป็นอย่างอีหัวเนอร์หัวเนอร์อ๋อก็มีรักน้ำฟักฝังไอ้แม่ข้อหนูเป็นแหลบพอละ
2: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

0: อนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันที่ตังอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดน้องยานีไว้แม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ถึงฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊ดเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดคอสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
0: ขอโทษโดยที่อ้ายบ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกกับฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันนอมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมีย

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซ้อยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บาลเปิ้นจะเฮาไปลงม่อนหกแน่
0: ๆฮกเฮาฮักกันลุ่มเพ้อ่ะจะยมพี่บาลเปิ้นบ่ใช่ฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: อนเบิกเงินหกสอมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: เชิญน้องให้น้องอย่างนี้นั่นก่
1: อใครบอก
0: ใครบอกก็ต้องพูดต้องเอาเลยหาแม่ลิกรรมเหรอ
2: เศร้าอย่างแม
0: ่เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางบุญ
1: โหโหโหใส่ใส่ไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากนี่เตลใหม่เสื้อใหม่เต็มใส่ไปเอวสาวท่อนเสาะหาเอ็ดเผาให้มันหมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวงานได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: ม่
1: ไข่ตายแม
0: ่ไข่บ่ตายโรคเกาป้อมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโรคกระเพาะอาหารนะคะแม
0: ่โรคมีเมียน้อยมึงบ่ฮู้กะป้อมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกมันยังก็แม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: จักอีมุนชะเมืองง่อยไป

0: lớp bò dứt bay nè má chẳng
1: hố hố hố เอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี
0: ้จ้ำกะไปไหนมะ
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ครับสารภาพมาเหี้ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
0: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลยยิงบัดได้ป่อมึงครับสารภาพ

0: ้ากันหัวหางกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องแม่น้อยมีก
1: ็มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ปาย
0: สามหมื่นปายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแหลมมอ
2: ไอ้ป้าเอาอย่างแม่
0: เอาเงินมาซื้อรถเครื่องเมียน้อยแหลมมอ
2: ก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ้างอีป้าของห้ามบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ได้ป้อมึง

0: ถึงเรื่องอย่างจักอย่างละจากนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอห้ามสันแล้วพ่อน้องทำไปน้องมันได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วตอบมันได้ก็พอบนเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: ียวแป้งถึงวันนี้เสียวไข่เป็นอะหยัง
1: ถึงวันนี้ข้าไข่เป็นรัฐมนตรีคมมนาคมอย่างเดียวเชียว
0: ข้าเชียวได้เป็นรัฐมนตรีคมมนาคมแล้วเชียวจะไปอะหยัง
1: จะลองไปแก้ไขรถติดในกรุงเทพพอชะกรรมรัฐบาลสมัยใดก็ได้ได้ข้าเถียงกัน
0: เชิงแล้วเชียวจะแก้อย่างใดอ่ะเชียว
1: กำเดียวจะเล่าคือฟังจำแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงสามก้งช่องแก้วใส่เล่าก่อน
0: อ่า

0: ที่ว่ารถมันไม่ติดกรุงเทพแน่ๆเชียวเชียวจะเข้าไปแก้เชียวจะไปแก้อย่างไดเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวถึงวันนี้รถไฟมันผ่านถนนในกรุงเทพกี่สายแล้ววันหนึ่งมันผ่านกี่ขบวนเวลารถไฟผ่านถนนเขาก็จะลงปิดกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: เมื่อปิดกั้นถนนแล้วช่องว่างฟังรถมันติดกี่ร้อยกัน
0: โอ้โถ
1: ถ้าเชลได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมน่ะเชลจะย้ายสถานีหัวลำโพง
0: ฮัลโห
1: ลออกไปไว้หัวของแฉนแฉบหรือหางของแฉนแฉบ
0: ปวดโชถ้าเชลย้ายสถานีหัวลำโพงไปไว้หัวของแฉนแฉบกับหางของแฉนแฉบแล้วผู้โดยสารเขาจะแย่อย่างใดเข้ามากรุงเทพเชล
1: จะไปยากมันอย่างเชลก็นั่งรถรางเรียบคลองของผู้ว่ากชม.เข้ามาค่ะ
0: โอ้โหเข้าท่าเข้าท่าเออและเจียงใหม่เฮาล่ะเชียวจะแก้ปัญหารถติดเหมือเจ้าเหมือแรงเนี่ยได้ก่อ
1: ได้ค่ะคดีวเชียวจะเล่าคือฟังจันแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงดำชามกุ้งช่องแก้วชัยเล่าก่อน

0: อันแล้วเจียงใหม่แล้วเชียวจะไปแก้รถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงได้อย่างไร
1: บ่มีปัญหาเชียวถึงวันนี้เมื่อเจ้ามาแรงรถมันจะติดเฉพาะชี้แยก
0: เออถูก
1: ยกตัวอย่างว่าชี้แยกควงสิงชี้แยกชามเด็กชี้แยกกาเอื้องคำชี้แยกหนองหอยชี้แยกสนามบินชี้แยกถึงหมดนี่เชียวจะสร้างสะพานลอยข้าม
0: อันลู
1: ลื้อไฟเขียวไฟแดงขว้างถึงวันนี้รถมันติดเพราะมันตื้อไฟเขียวไฟแดง
0: เออเขาท่าเขาท่าอันสมมุติว่ามันยังติดอยู่อ้อ
1: ถ้ามันติดต้องใจแผ่นฉอง
0: แผ่นฉองนะมันเป็นอย่างไดเชียว
1: จันแฉง
2: เจ้า
1: ลุงขอเล่าถึงชามกุ้งฉองแก้วชัยเล่าก่อนนะ

0: อันแผนสองที่เจียวว่าตะกี้นั้นมันเป็นอย่างไดเจียว
1: ถ้าช่างจับพานลอยข้ามสี่แยกเรื่องถนนไม่ยังติดอยู่นะเจียวเจียวจะง่ายลงเรียนใหญ่ๆที่ในตัวเมืองออกไปช่างตามถนนวงแหวนรอบนอก
0: โอ้เจียวรถมันติดมันไปเกี่ยวอะไรอย่างกับหงเหียนเนาะเจียว
1: เกี่ยวกับเจียวเที่ยวมาหันกันจึงวันเนี่ยเขามาชงลูกเขามาหงเหียนรถกันกับลูกคนลูกคนกับรถกันน่ะถ้าลูกท่านหลานเธอไม่เงี้ยหนังชื่อในเวียงสามด้วยคนก็รถสามด้วยกัน
0: เออแม่เน
1: า
0: ะ
1: แบ่งท่านนนท์ทำเช้าเล่นเนี่ยยังมาปอนับรถยนต์นะแม่งก่อ
2: เมาเหล้าตาปื้อปุ๊บซึกแต่งมาอู้แผ่วจะย้ายหงเฮียนเออเอ้ยกำกึดขี้เหล้า
1: อย่าไปว่าเจ้านั่นดวงขี้เหล้ายังลุงคนนี้มาจะขี้เหล้าบ่ได้
0: อ
1: ันนี้เป็นห้องกันว่าขี้เหล้ามีเส้น
2: อันยังปูเป้งขี้เหล้ามีเส้น
1: มีเส้นนี่เป็นภาษาอังกฤษขี้เหล้ามีเส้นแปลว่าขี้เหล้ามีมันฉ่ำหมองโว้ย